0: กันนั้นยังได้แจ้งและเสื้อซื้นฝ่ายญี่ปุ่นเข้าห่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ภายใต้การเป็นประธานของลาวในเดือนกันยาปีนี้ที่ณคนหลวงเวียงจันทน์นอกนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท้องสวรรค์พรหมวิหารยังได้แจ้งคู่หอมตำแหน่งรับทราบว่าลาวจะลุกพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในปีนี้และกำลังจะตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการข้ามผ่านเพื่อลุกพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาอย่างยินยงและโรงเรียนระยะ 2016-2029 หวังยังยิ่งว่าญี่ปุ่นจะสืบต่อสนับสนุนและช่วยเหลือลาวในการจะตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้
1: ระยะ5ปีผ่านมาศูนย์กลางแนวรับสร้างชาติสามารถสร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้หลายกว่า 907,000 ครอบครัวเท่ากับ 66.83 ส่วนห้อยสร้างบ้านสามัคคีปองดองได้ 6,210 บ้านเท่ากับ 73.91 ส่วนห้อยและหับห้องเมืองจะตั้งปฏิบัติขบวนการสามัคคีปองดองได้107เมืองเท่ากับ 72.30 ส่วนห้อยเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีปองดองมีความสงบและพร้อมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติท่านนางบุษดีธนะเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางแนวรับสร้างชาติมีคำเห็นว่าคณะกรรมการแนวรับสร้างชาติแต่ละขั้นได้เป็นเจ้าการศึกษาอบรมเต้าโฮมความสามัคคีปองดองปลุกระดมคนควายประชาชนลาวบรรดาเผ่าอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีปองดองมีน้ำใจฮักชาติฮักระบอบประชาธิปไตยประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและเวียกงานขององค์การปกครองท้องถิ่นประกอบส่วนเข้าในเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบปกปักรักษาและเสริมขยายมูลเสื้อวัฒนธรรมหีดของประเพณีอันดีงามของชาติของเผ่าเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพ้นเด่นแม้ได้เอาใจใส่สุขโยกกระบวนการสร้างครอบครัวบ้านและเมืองสามัคคีปองดองติดพันกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามสีเนื้อใน4ขั้นหมาย
2: ฮอดปี2025สร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้ 975,142 ครอบครัวเท่ากับ 66.83 ส่วนน้อยสร้างบ้านสามัคคีปองดองได้ 6,210 บ้านเท่ากับ 73.91 ส่วนน้อยและฮับฮองเมืองจัดตั้งปฏิบัติขบวนการสามัคคีปองดองได้107เมืองเท่ากับ 72.30 ส่วนน้อยศึกษาอบรมบรรดาสั้นคนและองค์การจัดตั้งสังคมให้มีน้ำใจเสียสละฮักษาฮักบ้านเกิดเมืองนอนเสริมขยายบทบาทในการปฏิบัติชีพและหน้าที่ของตนให้ถูกต้องและสอดคล้องปลุกระดมกำลังแรงและคืนฮอนเข้าร่วมการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเสริมสร้างคุณภาพกรรมกรชาวเกษตรกรและนักเรียนผู้ปัญญาชนตั้งหน้าทำมาหากินประกอบอาชีพให้ถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายคนกลัวสร้างตั้งสหพันธ์ชาวเกษตรกรลาวเก็บกำข้อมูลบรรดาสั้นคนและการจัดตั้งสังคมพร้อมทั้งพุกระลมเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาสังคมช่วยเหลือมนุษยธรรมและอื่นๆได้เป็นอย่างดี
1: ท่านนางบุษดีธนาเมืองให้ฮู้ตื่มว่าด้านการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองบรรดาศาสนาเดี๋ยวจะใส่โฆษณาเผยแพร่นโยบายรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมายติดพันกับการศึกษาหมให้ประชาชนในการเสื่อถือและบ่เสื่อถือศาสนาที่บ่ขัดกับกฎหมายบนพื้นฐานความสมัครใจประสานสมทบกับองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวและองค์การจัดตั้งศาสนาต่างๆศึกษาหมประชาชนก็คือบรรดาชาวศาสนิกชนให้เป็นพลเมืองดีและปฏิบัติพันธะของพลเมืองให้ถูกต้องสร้างความเข้าอกเข้าใจระหว่างศาสนาและระหว่างศาสนิกชนด้วยกันการเสริมสร้างความปองดองอยู่ร่วมกันโดยสันติและร่วมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเป็นใจกลางประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นแก้ไขหีดของประเพณีที่ล้าหลังและกดน่วงทวงดึงการพัฒนาของบางชนเผ่าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับศาสนาได้จำนวนหนึ่ง
0: การเก็บเกี่ยวเมียนมัดเข้านาแสงในระดูแรงศก2025-2026นี้ของชาวสิกรทั่วแขวงจับประสักมาฮอดปัจจุบันนี้สำเร็จแล้วเกือบ90ส่วนห้อยด้วยสมรรถภาพการผลิต3ตนครึ่งต่อเฮกตาร์คาดว่าการเก็บเกี่ยวจะให้สำเร็จในท้ายเดือนพฤษภานี้ท่านคำนิลวงหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจับประสักให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันชาวสิกรพร้อมสุ่มใส่เก็บเกี่ยวเมียนมัดเข้านาแสงเพื่อให้ทวงทันและสำเร็จตามฤดูกาลเคียงคู่กันนี้สาวเกษตรกร กำลังหากระเกียมเนื้อทีและแนวพันธุ์เข้าสู่การผลิตในฤดูฝนพร้อมทั้งกวดกาซ่อมแปลงระบบชลประทานให้อยู่ในสภาพปกติเพื่อสนองน้ำให้เพียงพอกับความต้องการ
3: ปัจจุบันกว่าเฮากำลังสุมใส่ในการเหมี่ยนมัดผลผลิตในฤดูแล้งการเก็บเกี่ยวข้าวหน้าแซงกับแม่นสำเร็จประมาณเกือบ 90% น่ะของเนื้อที่ 7,251 เฮกตาร์สำหรับการกระเกียมในการผลิตในฤดูฝนนี้พวกเฮาปัจจุบันนี่ก็แม่นเตรียมความพร้อมด้านต่างๆนะโดยเฉพาะเรื่องงานกระเกียมหับมือตาแดงโดยเฉพาะในฤดูฝนตามแจ้งการของกรมอุตุของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมครับคาดว่าเขาจะพบกับปัญหาภายแดงเป็นพอสมควรดังนั้นเนี่ยงานเตรียมความพร้อมตามแดงนี้พวกเขาก็ปัจจุบันนี้สุ่มใส่ปรับปรุงและก็เก็บกรรมของมูลมนาหัวงานชลประทานที่มีความพร้อมในการสนองหน่อมหอดเวลานี้พวกเขาทั้งรวมเลยทั้งหมด108โครงการเนื้อที่อาจจะสามารถสนองหน่อมได้ประมาณ 20,300 กว่าเฮกตาร์อันนี้มันเกี่ยวกับมูลภายแดงสำหรับการกระเกียมในเกการลงสู่การผลิตนี้เบื้องของแนวพันธุ์แม่นพวกเฮาในสนทบกับภาคส่วนผู้ประกอบการนั่นแหละโดยเฉพาะแม่นเฮามีบริษัท IDP ส่งเสริมการปลูกข้าวอยู่ทางภาคใต้ก็คือคงสีดาวเวนครับปัจจุบันนี้เฮาได้สนองแนวพันธุ์ในกลุ่มการผลิตของคงสีกับประมาณ400กว่าต้นแต่สําหรับส่วนคนครัวแม่นมีแนวพันธุ์สนองจําหน่ายกับชาวเกษตรกรไปแล้วประมาณ50ต้นอันนั้นแม่นเบื้องของแนวพันธุ์จากศูนย์สถานีและผู้ประกอบการแต่แผนกระเกียมในแก่การผลิตฤดูฝนมาแต่แท้การปลูกเผาน้ำปีปีนี้ผลของสูงส่วนเป็น 119,000 เฮกตาร์ขาดทะเลสิให้ได้ผลผลิตประมาณ 435,000 กว่าต้นในฤดูฝนนี้ก็สิแม่นซุ้มใส่ในการบูรพารักษาโดยเฉพาะแม่นกาแฟใหม่อุตสาหกรรมสำหรับกระบวนการเหมือนเดิมแล้วตอนนี้สำหรับการฤดูฝน
0: หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักให้สัมภาษณ์ตื่นว่าส่วนการเก็บเกี่ยวเม็ดมัดพืชฤดูแล้งสุก2526นี้มาฮอดปัจจุบันชาวเกษตรกรสามารถเก็บกู้เม็ดมัดสำเร็จแล้ว94%คาดว่าจะให้สำเร็จในท้ายเดือนพฤษภานี้ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทวงทันกับฤดูกาลและห่างหากกระเกียมเข้าสู่การผลิตในฤดูฝนตามแผนการสู่ส้นปลูกพืชฤดูฝนนี้จะให้ได้ 25,000 กว่าเฮกตาร์คาดว่าผลผลิตจะบรรลุ 282,000 กว่าต้นในนั้นแม่นเน้นใส่การปลูกกาแฟไม้อุตสาหกรรมและพืชผักประเภทต่าง
1: ๆแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือสมทบกับคณะกรรมการปกครองแขวงสร้างขบวนการออกแห่งงานรวมเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติภายใต้คำขวัญร่วมกันลดพ้นการนำใช้พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสดใสและร่วมกันหยุดทำลายป่าไม้จูดป่าแบบสะสายเพื่อฟื้นฟูป่าต้านภัยแห้งแล้งและน้ำท่วมท่านกงใจศิดาวงศ์หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อให้ขบวนการออกแห่งงานรวมในวันสำคัญดังกล่าวเต็มไปด้วยบรรยากาศฟูดฟื้นแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็คือคณะกรรมการปกครองแขวงได้ปลุกระดมทุกภาคส่วนเป็นต้นพนักงานทหารตำรวจและประชาชนอนามัยและกิบขี้ยาตามสำนักงานโครงการสถานที่สาธารณะและบ้านเรือนต่างๆในเทศบาลเมืองสามัคคีไซเพื่อสร้างความสะอาดจบงามให้แก่ตัวเมืองพร้อมทางกิจกรรมอื่น
4: ๆอันนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในการพวกภาครักษาสิ่งแวดล้อมเฮ็ดให้ตัวเมืองหรือเทศบาลแขวงของเฮามีความสะอาดงามตาเนี่ยมีความจําเป็นเพื่อปลูกจิตสํานึกให้แก่ลูกหลานเยาวชนที่รุ่นหลังของเราได้เห็นได้ความสําคัญของ2วันดังกล่าวเป็นต้นแม่นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กหน่อยสามคนก็คือวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะได้จัดกิจกรรมถามตอบโดยสุ่มเอาบรรดาโรงเรียนที่สำคัญของในแขวงนี้เนาะเพื่อสร้างกระบวนการดังกล่าวนี่ให้เป็นกระบวนการพืชนั่นแหละ
1: ท่านกงใจศิดาวงศ์ได้เฮียกฮ้องมายังพ่อแม่ประชาชนในทุกภาคส่วนในสังคมทั่วแขวงอัตปือให้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดพรภาวะโลกร้อนและป้องกันภัยพิบัติต่าง
0: ๆในวันที่22พฤษภาคมนี้ทุ่งเฮมคราวพาซานครหลวงเวียงจันทน์ศูนย์สถิติแห่งชาติกระทรวงการเงินได้จัดกองประชุมสรุปผลการสุกยู่จะตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความอาจสามารถของระบบสถิติแห่งชาติระยะ2ครั้งที่5จากคณะเซียวซานธนาคารโลกภายใต้การเป็นประธานของท่านนางเพชรสมรสอนหัวหน้าศูนย์สถิติแห่งชาติและเข้าร่วมโดยมีฐานนางเบนูบีดานีหัวหน้าหน่วยงานผู้บริหารระดับศูนย์ประจำภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกจากธนาคารโลก พร้อมด้วยคณะเสียสารและหน่วยงานจัดตั้งปฏิบัติโครงการ14หน่วยงานจาก8กระทรวงแขนงการเข้าร่วมในกองประชุมดร.นางสุงด้วนนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสได้เสนอผลของการเฮ็ดเวียกร่วมกันระหว่างหน่วยงานจัดตั้งปฏิบัติโครงการและคณะเสียสารธนาคารโลกตลอดระยะ5วันโดยทบทวนความคืบหน้าสิ่งท้าทายและวางแผนเวียกจุดสุ่มใน6เดือนท้ายปีนี้พร้อมทั้งตีราคาวางคาดหมายระยะเวลาจะสิ้นสุดโครงการในอีก1ปี8เดือนในต้นหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการท่านนางเพชรสมรสอนได้เน้นนักให้ทุกแขนงการยกสูงความเป็นเจ้าการและเชื่อมั่นต่อกันภาคของคณะสินำหน่วยงานจัดตั้งปฏิบัติโครงการในการสืบต่อปฏิบัติแผนร่วมกันในบทบันทึกสวยจำซึ่งศูนย์สถิติแห่งชาติจะสืบต่อรายงานผลดังกล่าวและเนื้อในโครงการบางกิจกรรมในการปรับปรุงให้สอดคล้องในต่อหน้าท่านนางเบนูบินานีต่างหน้าธนาคารโลกได้ตีราคาสูงต่อความสำคัญของข้อมูลสถิติและยืนยันพร้อมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสถิติแห่งชาติโดยเฉพาะเวียกงานจุดสุ่มเป็นต้นการปรับปรุงปีทานคิดไล GDP และกระตาสินค้าใหม่ CPI เวียกงานวิจัยและบรรดาการสำรวจที่นอนในแผนของโครงการปฏิบัติสังคมอาจสามารถของระบบสถิติแห่งชาติระยะ2บรรลุผลสำเร็จตามคาดหมาย
1: นับแต่วันที่1เดือนมังกรมาฮอดปัจจุบันมีคนเจ็บที่สงสัยไปกวดหาเสื้อ HIV หรือพยาธิเอดมีทั้งหมด 13,597 คนในนี้พบเสื้อ381กรณีดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อให้ฮู้ว่าเสื้อพยาธิเอดแม่นอันตรายต่อชีวิตและบ่มียาปินปัวให้หายขาดได้ฉะนั้นอยากฮ้องให้ทุกคนในสังคมมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มการมีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ป้องกันการติดเสื้อพยาธิเอดได้รวมทั้งเสื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ
5: ์ตั้งแต่วันที่1เดือน1จนฮอดปัจจุบันนี้คนทิพย์ที่สงสัยเนาะเราไปกวดหาเสื้อ HIV ทั้งหมด 13,597 คนในนั้นหันพบเสื้ออยู่381กรณีถือว่าเป็นการติดเสื้ออยู่ 6.5%ก็แม่นว่าอยากให้ทั้งทุกท่านเนาะมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มของพวกเรามีการมีเพศสัมพันธ์ต้องได้มีการป้องกันใส่ถุงยางอนามัยมีสติเนาะบ่ใส่สารเสพติดเพื่อมันจะก้าวไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเฮ็ดให้มีการติดเสื้อ HIV หรือติดเสื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น
1: ๆดร.นางคำลาเผ่าดาวันได้เรียกร้องถึงประชาชนผู้ปกครองครูอาจารย์ให้มีส่วนร่วมในการโฆษณาศึกษาศึกษาเกี่ยวกับผลร้ายและวิธีป้องกันพยาธิเอดเพื่อให้ทุกคนรู้จักป้องกันหลายขึ้นเพื่อให้เป้าหมายการลบล้างเสื้อพยาธิเอดให้ได้ในปี2030ให้สำเร็จต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
0: เมื่อบดุลมานี่ท่านนางจันทคอนบรพันธ์ท้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมลงสุกยู่ส่งเสริมเวียกงานอยู่แขวงบริคำไซโดยกำต้นหับของท่านอุทธรสีหาดวงปัญญาห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงและบรรดาคณะแผนกหัวหน้าแขนงและห้องแขนงเข้าร่วม
6: ท่านบุญเพ็งจันทวงศ์สุขห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ยกให้เห็นผลงานที่พลเด่นรายด้านแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงในระยะผ่านมาภายในแผนกประกอบมี11แขนงการและ2กองมีพนักงานรัฐกรทั้งหมด285คนหญิง119คนได้กำหนดและเคลื่อนไหวตามยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมและป่าไม้แต่นี้ฮอดปี2030โดยกำหนดเอา4แผนงานหลักคือแผนงานผลิตเสบียงอาหารให้มีความมั่นคงและครบถ้วนด้านโภชนาการแผนงานการผลิตเป็นสินค้าที่ได้ทางปริมาณและคุณภาพทางเป็นเกษตรกรรมสะอาดแผนงานการคุ้มครองป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้แบบยืนยงและแผนงานพัฒนาชนบทและลบล้างความทุกข์ยากเนวเกอร์ถึงกล่าวท่านรองรัฐมนตรีได้เน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่เร่งจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของตนให้สำเร็จตามแผนการนอกจากนี้ยังได้เน้นหนักให้ปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างด้านสุขภาพให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานเทคนิคเพื่อยกสูงสมรรถภาพการผลิตให้สูงขึ้นและยืนยงสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีรัมย์ไซ
0: พิธีเส้นบทบันทึกสวยจำว่าด้วยการหมือระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงสระวันและคณะกรรมการประชาชนแขวงยาไล่เวียดนามระยะปี2026-2030จัดขึ้นเมื่อบดุลมานี่ที่แขวงยาไล่ ฝ่ายแขวงสระวันเส้นโดยสหายผู้สีแก้วสีพันดอนคณะประจำพักแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงฝ่ายแขวงยะลายเส้นโดยสหายนางเหวียนทิแทงลิกกรรมการพักแขวงห้องประธานคณะกรรมการประสานส่วนแขวงยะลายพร้อมด้วยคณะนำทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม
7: เนื่องในการหัวมือสองฝ่ายระยะ2065-2030เห็นดีเป็นเอกภาพพัดเปลี่ยนกันไปเยี่ยมยามและเหตุเวียกของคณะผู้แทนทั้งสองฝ่าย2ปีต่อครั้งนับแต่ศกเฮียน2065-2077หาศกเฮียน2030-2031แต่ละปีแขวงยะลายจะสนองทุนการศึกษารูปแบบทุนห้อยส่วนห้อยจำนวน20ทุนให้แก่นักศึกษาของแขวงสารวันไปเฮียนในระดับปริญญาโทปริญญาตรีและชั้นสูงอยู่แขวงยะลายรวม5ปีทั้งหมดจำนวนห้อยทุนจะส่งเสี่ยวซานไปช่วยเหลือด้านวิชาการเทคนิคการแพทย์อยู่แขวงสารวันและหับเอาพนักงานคงเขตสาธารณสุขจำนวน3ท่านไปฝึกอบรมด้านเทคนิคการแพทย์อยู่แขวงยะลายเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขโยการเคลื่อนไหวหัวมือส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนให้ภาคธุรกิจของ2แขวงหัวมือลงทุนในคงเขตที่มีท่าแห่งสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวจราจรขนส่งสินค้าของภาคธุรกิจแขวงสารวันก็คือธุรกิจของลาวไปยังท่าเรือหรือสนามบินของแขวงยะลายจะสร้างแผนส่งเสียวซานด้านการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ป้องกันพืชสัตว์การประมงแนะนำด้านวิชาการในการนำใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตรฐานการวัดแทกคุณภาพลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและอื่นๆประสานสมทบกันจัดการเคลื่อนไหวกิจกรรมพบปะทางด้านวัฒนธรรมโฆษณาบรรดาคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นมูลเสื้อและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละฝ่ายมลัยพินเพชรสมพรผู้สื่อข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: กองประชุมสั่งตั้งกลุ่มที่ปรึกษาสมสนโครงการลดพรการส่งเสื้อพญาตไข่ยุงโดยการนำไส้ยุงโวบักเคียอยู่แขวงหลวงพะบางจัดขึ้นเมื่อบดุลมานี้มีท่านนางสุภาพรพระนาวันห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงมีต่างนากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุของค์การสุรเด็กสากลประจำลาวผู้ประสานงานโครงการแผนกสาธารณสุขแขวงและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงหลวงพะบางรายงาน
8: ท่านสุภาพรพานาวันกล่าวว่าปัจจุบันการควบคุมพยาธิไข้ยุงลายได้ดำเนินบันดากิจกรรมตามองค์ประกอบมาแบบต่อเนื่องแต่จากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ของพยาธิเทศไทยรู้ว่าสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญที่สุดในการกันและควบคุมพยาธิไข้ยุงลายอย่างเหตุผลทันได้ดีเท่าที่ควรโครงการลดพรการส่งเสื้อพยาธิไข้ยุงลายโดยนำแซยงโวบักเคียยูซาถาและนารัตปราสาทที่ปไตยปราสาทสันเลาได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียและภาคส่วนเอกชนองค์การสุรเด็กโครงการควบคุมปัสสากรยุงโลกและกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะนำซาวิธีการโวบาเคียข้อปัสสากรยุงซึ่งเป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่ปลอดภัย
0: เมื่อบดุลมานี่องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองละมามแขวงไส้กองได้ลงเคลื่อนไหวเผยแผ่ศีลธรรมให้แก่น้องนักเรียนโรงเรียนมัธยมตอนต้นบ้านดานเสน้อยและมัธยมสมบูรณ์ดอนจันทร์ฝ่ายพระสงฆ์นำโดยพระอาจารย์บุญยืนบังทองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองละมามฝ่ายคฤหัสถ์มิทานบุญน้องคำภูมิประธานในเราสั่งศาสตร์เมืองละมามมีองค์การปกครองบ้านครูอาจารย์พร้อมด้วยนักเรียนเข้าร่วม
9: พระอาจารย์บุญยืนบังทองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองละมามให้ฮู้ว่าการลงเผยแพร่ครั้งนี้ได้นำเอาเนื้อใน3หัวข้อใหญ่เป็นต้นมารยาทขั้นพื้นฐานทางสังคมความสำคัญของศีล5ความกตัญญูกตเวทีเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาโดยเริ่มแต่พื้นฐานความเคารพนับถือซึ่งกันและกันความเคารพนับถือต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องได้รู้ถึงวินัยในการใช้ชีวิตก็คือหลักศีล5ที่แสดงให้เห็นถึงอันใดเป็นคุณอันใดเป็นโทษอันใดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมพร้อมนี้ในพิธียังได้มีกิจกรรมถามตอบเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้สาธยายเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนและสร้างความกระตือรือร้นให้แก่น้องนักเรียนที่เข้าร่วมรับฟังโอกาสดังกล่าวท่านบุญน้องคำภูมิประธานแนวรับสังสรรค์เมืองละมามก็ได้ยกเห็นถึงความหมายความสำคัญของเวียกงานศาสนาในระยะใหม่พร้อมทั้งกล่าวเฮียกห้องให้เฒ่าหนุ่มเยาวชนก็คือน้องนักเรียนนำเอาบทเรียนที่ได้เผยแพร่ในครั้งนี้นำใส่เข้าในการดำรงชีวิตประจำวันให้เกิดดอกออกผลในใส่สร้างเฒ่าหนุ่มเยาวชนฮู้ได้ถึงคุณธรรมฮู้กาลเทศะฮู้บาปบุญคุณโทษความกตัญญูฮู้บุญคุณฮู้ให้อภัยดำรงชีวิตบนความมีสติและระเบียบวินัยเพื่อสร้างสังคมให้มีความศรีวิไลเคียงคู่กับการพัฒนาเวียงงานศาสนาให้ยืนยงตลอดไป ขันคำแสงเจริญวงศ์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน
1: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศวันที่21พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่26เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการว่าด้วยการประพฤติของฝ่ายต่างๆอยู่ทะเลตีนใต้กองประชุมได้เป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาสันติภาพและความสงบอยู่ทะเลตีนใต้ย้ำคืนจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแถลงการดังกล่าวอย่างรอบด้านและมีประสิทธิผลเพิ่มทวีการสนทนาและการปรึกษาลือหักษาความอดทนอดกั้นแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสมเหตุสมผลลงลึกการทำมือทางทะเลที่ติดแท้ตัวจริงปกปักรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์ทะเลจีนใต้บรรดาฝ่ายฮินดีนำความคืบหน้าที่ตั้งหน้าของการปรึกษาหรือเกี่ยวกับกฎแห่งการประพฤติอยู่ทะเลจีนใต้ฮินดีรักษาทายเอียงการปรึกษาเรื่องกล่าวเพื่อพยายามบรรลุกฎแห่งการประพฤติอยู่ทะเลจีนใต้โดยไวในระหว่างวันที่22หา23พฤษภาคมนี้จีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดกองประชุมหน่วยงานร่วมครั้งที่55เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการดังกล่าวและสืบต่อสุกยู่การปรึกษาหรือต่อกฎแห่งการประพฤติอยู่ทะเลจีนใต
1: ้วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าในวันที่18พฤษภาคมนี้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกลางอินโดนีเซียเปิดเผยแสดงเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินดอลลาร์ของเงินรูเปียอินโดนีเซียได้ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องในหลายมื้อผ่านมาค่าเงินรูเปียได้หลุดลงมาอยู่ประมาณ 17,600 รูเปียต่อดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์และความกดดันเงินเฟ้อของเงินรูเปียได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนักวิเคราะห์ตลาดซีเห็นว่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องการไหลเวียนของทุนสากลที่เพิ่มขึ้นเข้าสู่ทรัพย์สินเงินดอลลาร์และราคาน้ำมันสากลเพิ่มสูงขึ้นเห็นให้ทุนต่างประเทศไหลออกจากตลาดอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องเห็นให้ตลาดการเงินของอินโดนีเซียบ่มีความมั่นเที่ยงและเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจหลายขึ้นในอนาคต
0: ตามข่าวต่างประเทศสภาพแรงงานบริษัท Samsung Electronic ของสาธารณรัฐเกาหลีประกาศระงับการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันของสมาชิกหลายกว่า 48,000 คนซึ่งมีกำหนดเริ่มขึ้นในวันที่22พฤษภาคมนี้หลังจากสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับผู้จ้างงานซึ่งรวมถึงเงื่อนไขเงินรางวัลหรือโบนัสประมาณ 416,000 ดอลลาร์สำหรับพนักงานบางส่วนขณะที่สภาพแรงงานบริษัท Samsung Electronic จะเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียงหับข้อตกลงดังกล่าวซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้เป็นคนกลางไกลเกลี่ยระหว่างวันที่22หา27พฤษภาคมนี้โดยทานเวซิงโฮผู้นำสภาพแรงงานคาดหวังว่าข้อตกลงดังกล่าวจะได้หับมติเห็นดีจากสมาชิกการเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความพอใจให้กับหลายภาคส่วนของสาธารณรัฐเกาหลีเนื่องจากมูลค่าการส่งออกของบริษัท Samsung 1ส่วน4ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศและถ้าหากการนัดหยุดงานประท้วงยังสืบต่อแก่ยาวไปจะสร้างความเสียหายอย่างหุนแหงต่อระบบของสาธารณรัฐเกาหลีและส่งผลกระทบต่อระบบการสนองเซมิคอนดักเตอร์ของโลก
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พยุสิทธิ์และสมภวันมวงไซอ่าน
10: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
11: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
10: แท้วะอีลีวะ
11: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
10: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
11: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
12: แบ่งกันไส้แบ่งกัน

0: านกำลังติดตามหับฟังรายการออกโค้สื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรั
1: ฐลาวจัดให้ตามคำขอกาแฟรายการเฮาที่เพิ่นขอมาเพิ่นว่าสาวบ้านเกินยังคอยว่าซั่นเด้อ้าวตอนนี้เฮามีข่าวเกี่ยวกับเบื้องของเว้าถึงว่าระยะนี้ท่านผู้ฟังระยะนี้ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแน่นอนแหละฤดูฝนมามาพร้อมกับฟ้าลมฝนตกบางเทื่อต้นไม้ก็หักทับใส่สายไฟฟ้าบ่เนาะหรือว่าอื่นๆนี่ถ้าว่าโอ้ยเฮาคัดของเรื่องของกระแสไฟฟ้าจะแจ้งสายด่วนได้อยู่ใส่สายด่วนท่านผู้ฟังจึงยังไง1199เนาะในมือที่ผ่านมานี้เนาะโดยเฉพาะก็เป็นในระยะที่มีอันฟ้าลมฝนตกนี่แหละหลายคนก็สิเห็นว่ามีไฟฟ้ามอดไฟฟ้าดับเมื่อวานนี้ทั้งเบื้องของเขตเมืองสีโคตรตะบองเพิ่นก็มีการมอดไฟมอดไฟเพื่อมีการซ่อมแปลงล่ะหลายจุดหลายบอนบางท่านก็บอกว่าโอ้ว่าบ่แน่ใจว่าเป็นอย่างเนาะไฟฟ้าคือบ่มาเพิ่นว่าซั่นเด้จะพยายามเอาข่าวข้อมูลต่างๆนี่มารายงานต่อท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นแจ้งสุขเสริญเนาะเกี่ยวกับประธานผู้ที่สมใช้ไฟฟ้าขอบเขตนครหลวงวิจันทร์ว่าเพิ่นว่าปัจจุบันนี้ไฟภาคสายส่งแห้งสูงบ่สามารถจ่ายออกได้ ดังนั้นทีมงานเพิ่นได้มีการเร่งในการกวดระบบและก็กำลังเร่งกู้ระบบคืนอันนี้เป็นข่าวที่เพิ่นเอามาลงไว้ใน2มื้อก่อนหน้านี้ท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็ยังสามารถแจ้งหาสายด่วนได้ถ้าว่าไฟฟ้าขัดข้องหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าก็สามารถแจ้งไปได้ที่สายด่วนก็คือ1199และพร้อมกันเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังในเบื้องของในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะเพิ่นก็ได้มีการลงไปปรับปรุงบรรดาสายไฟต่างๆเนาะเช่นว่าทางเบื้องของเมืองหัดไซฟองบอทางเบื้องของเมืองสีโคตรตะบองบอนี่เนาะการเกิดไหวเวียกของเพิ่นนี่ก็เป็นปิดประจำแล้วท่านผู้ฟังทางเบื้องของบ้านห้วยแดนเมืองของเมืองเศรษฐีนครหลวงวิจันทร์ก็ได้รับการแก้ไขระบบไฟฟ้าเนาะภาคจำหน่ายอันนี้เป็นอิงตามการเสนอและความเพียงพอต้องการไฟฟ้าที่บ่เพียงพอต่อกับการสมใช้โดยมีการขยายตัวของผู้สมใช้เป็นจำนวนหลายเขตบ้านห้วยแดนเมืองหอม11เมืองเศรษฐีนครหลวงวิจันทร์ในเมื่อวันที่23พฤษภาคม2026ที่ผ่านมาทางโครงการไฟฟ้าของเมืองเศรษฐี1เราก็ได้สำเร็จการปฏิบัติเวียกเสริมหม้อแปลงขนาด110กิโลวัตต์แอมเปอร์กิโลโวลต์แอมเปอร์เนาะจำนวน1หน่วยนี่เป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานของเพิ่นในอาทิตย์ที่ผ่านมาและนอกจากนั้นเพิ่นก็ยังมีการเอามาอัปเดตข้อมูลก็คืออัปเดตการจ่ายไฟระบบรวมใหญ่เมืองหาดไซฟองและก็เมืองปากเงิมสำเร็จห้อยส่วนห้อยส่วนว่าเมืองสถานีก็ยังคงสืบต่อในการเร่งแก้ไขเพิ่นวันนั้นปัจจุบันนี้การจ่ายไฟระบบไฟฟ้าในเมืองหาดไซฟองและเมืองปากเงิมแบ่งสามารถปล่อยไฟในระบบรวมใหญ่สำเร็จสำหรับบางพื้นที่ในเมืองเศรษฐีที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการแก้ไขมีบ้านสมสมัยบ้านไซสมบูรณ์บ้านหัวเสียงบ้านสร้างหัวบอเนาะแล้วก็บ้านดงควยนอกจากนั้นก็ยังมีจุดย่อยๆอีกหลายจุดสาเหตุหลักได้รับการแจ้งก็คือหม้อนับไฟไหม้สายไฟขาดสายไฟเสาไฟล่มแล้วก็ต้นไม้หักทับรวมไปถึงปัญหาเทคนิคอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจุดย่อยต่างๆซึ่งก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ให้การบริการนั้นก็ซักซ่าดังนั้นเพิ่นจึงแจ้งมาถึงบรรดาพ่อแม่ประชาชนให้รับทราบตามกันว่าด้วยสาเหตุใดเนาะเฮ็ดให้กระแสไฟฟ้ามาหรือว่ากระแสไฟฟ้ามาบ่เพียงพอบ่หรือว่าไฟดับต่างๆนี่สำคัญและแม่นท่านจื้อไว้เนาะกับสายด่วนก็คือ1199ท่านผู้ฟังจากนี้ไปนั้นเฮาจะรับฟังตื้มอีกก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วกลับมาฟังข้อมูลตื้มอีก

0: ได้ตามมาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกข้อสื่อสาร
1: หลังจากที่รับฟังเสียงเพลงไปแล้วกลับมาหาฟังข้อมูลเติมอีกโอ้ยท่านผู้ฟังเอ้ยเบิ่งจากเวลาแล้วเห็นทีไหลหลังพอสมควรแต่ว่ารายการพวกเรายังคงมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเติมอีกในมื้ออื่นเนาะก็คือวันอังคารและก็วันพุธแจ้งท่านผู้ฟังเติมอีกเลยเนาะสำหรับมีทางแฟนเพลงรายการที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังมื้อวันพุธนี้เราจะมีแขกรับเชิญเข้าร่วมในรายการโดยจะแม่นท่านนางวงประดิษฐ์ของหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองวิสาหกิจเพิ่นจะเข้าร่วมสนทนาในรายการเพื่อให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฮู้เกี่ยวกับบรรดาการดำเนินธุรกิจนี่แหละเนาะโดยเฉพาะก็แม่นเพิ่นจะมาเสนอเกี่ยวกับการออกใบทะเบียนและก็ระเบียบการที่ผู้ประกอบการคนฮู้ว่ามีขึ้นในใดเนาะซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งท่านหัวหน้าของการจากทางกสงสกรรมในการค้าเพิ่นก็ได้มาร่วมสนทนาในรายการในนั้นเองเพิ่นก็ได้เว้าแล้วก็ได้เน้นย้ำถึงความหันการหันเป็นความทันสมัยนะท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ถามเอาถึงว่าการออกทะเบียนบ่นี่ก็ใช้เวลาหน่อยลงเนาะมีความสะดวกยิ่งขึ้นหรือว่าท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วหรือว่ากำลังจะเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเนาะก็สามารถทำผู้ข้อมูลได้เช่นว่าช่องทางออนไลน์เนาะเพิ่นก็จะมีข้อมูลให้เฮานี่เข้าไปเบิ่งข้อมูลทางเว็บไซต์ของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้อีกเนาะและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่รับฟังรายการอยู่ก็ท่านก็จะได้รับผู้ข้อมูลข่าวเนาะซึ่งก็เป็นช่องทางในการติดตามข้อมูลและนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับท่านผู้ฟังอาจจะได้เห็นข้อมูลทางเบื้องของสื่อออนไลน์ออกมาแดแล้วเนาะเกี่ยวกับแจ้งการว่าบ่ให้นำเข้ารถน้ำมันให้นำเข้าเพียงแต่รถไฟฟ้าในปี2026นี้เนาะฉะนั้นสังคมก็ให้ความสนใจต่อกับประเด็นดังกล่าวนี้และทางรายการพวกเราก็จะซื้อเอาทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมสนทนาภายใต้หัวข้อตัวนี้เนาะว่ามีขึ้นใดเนาะเพื่อให้สร้างให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกันว่าด้วยเหตุและผลอันใดเบ้าถึงว่าเป็นยังจะว่าห้ามนำเข้ารถน้ำมันและคันถามว่าห้ามนำเข้ารถน้ำมันนี่เป็นรถน้ำมันประเภทใดเด้และการส่งเสริมการสมใช้รถไฟฟ้าเด้มีขึ้นใดทุกๆคำตอบท่านก็จะได้ฮู้ผ่านทางรายการพวกเขานี่แหละเนาะกับรายการOK สื่อสาร FOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารย้ำอีกเทื่องนึงท่านผู้ฟังเฮามาพบกันในทุกๆต้นอาทิตย์พบกับรายการพวกเฮานี่เป็นวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 นหาเวลา 12:00 นผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz แล้วก็ผ่านทางสองทางออนไลน์ก็คือผ่านทางสองทางเพจ Facebook ของทางรายการOK สื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารเนาะแล้วก็ผ่านทั้งเพจ Facebook ของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนําอย่าลืมกดติดตามไว้เนาะในโมงนี้มาพบกับท่านผู้ฟังแน่นอน 11:00 นหาเวลา 12:00 นส่วนว่าในท้ายๆอาทิตย์ยังมาพบกันตึมอีกกับรายการฮอบฮู้เรื่อง SME เนาะท่านผู้ฟังท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วเป็นต้นแม่นธุรกิจตั้งแต่จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางมีขึ้นใดเนาะท่านผู้ฟังก็บ่ควรพลาดเนาะจะมาฟังกันตึมอีกในระยะท้ายๆรายการเอาเบิ่งจากเวลาแล้วเห็นทีจะต้องได้จากลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนแต่ว่าเราจะมาพบกันใหม่ในมื้ออื่นมื้อนี้ก่อนขอบใจก่อนจากกันมื้อนี้ก็ขอขอบใจกับพี่ทักเป็นเพลงรายการที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการแต่ต้นจนจบท่านใดที่มาฟังขึ้นหลังก็ขอขอบใจเช่นเดียวกันพร้อมเดียวกันนี้ขอขอบใจกับทั้งผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเราก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เปิดโอกาสให้คุณซุกได้มาดำเนินรายการได้นำเอาข้อมูลมาเว้ามาบอกต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ทางรายการพวกเราทางคุณซุกและทีมงานเทคนิคจะขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับเสียงเพลงและเสียงเพลงตบยกลงตอนไหนอาจจะต้องขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปท่านใดที่กำลังรับประทานเข้าเที่ยงอยู่ตอนนี้ก็ขอให้เพลิดเพลินขอให้มีความเซ็บซ้อยมีความเบิกบานมนต์ซื่อในการกินข้าวเที่ยงและก็การปฏิบัติหน้าที่เวลาการพบกันใหม่มื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้กองประชุมทั้งไก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่23งานบุญลาวประจำปี2026จัดขึ้นที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อโฆษณาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของสองประเทศลาวและญี่ปุ่นปัจจุบันหน่วยงานกู้ภัยลาวและไทยยังเล็งให้การช่วยเหลือประชาชนจำนวน7คนที่ติดค้างอยู่ปองถ้ำหินผาบ้านผันไซเมืองหลองแจงแขวงเซสมบูรณ์กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามเสนอรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลงกองประชุมเวทีปรึกษาหารือผู้นำอุตสาหกรรมการค้าเอเปกจะจัดขึ้นในกลางเดือนมิถุนาปีนี้ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: งานบุญลาวประจำปี2026จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าของวันที่23พฤษภาคมนี้ที่สวนสาธารณะโยโยกินครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับเกียรติเข้าร่วมของทานท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวสมเด็จเจ้าหญิงไอโกะแห่งญี่ปุ่นทานซิมาดะโทโมอากิรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นทานนางสึจิยะซินาโกะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวทานอัมไพกินดาวงเอกอัครราชทูตลาวประจำญี่ปุ่นพร้อมด้วยบรรดาทูตตนทูตต่างประเทศประจำญี่ปุ่นแขกถึกเชิญจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาคลาวเอกชนรวมทั้งบรรดาผู้สนับสนุนของญี่ปุ่นสมาคมลาวที่ประเทศญี่ปุ่นและนักศึกษาลาวเข้าร่วมอย่างคึกคืนท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้ต่างนารัฐบาลลาวได้ยกให้เห็นถึงความสำคัญของงานบุญลาวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีและครั้งนี้เป็นครั้งที่14ซึ่งแมนกิจกรรมร่วมมือสำคัญระหว่างลาวและญี่ปุ่นเพื่อโฆษณาเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและฮิตของประเพณีอันดีงามของลาวให้แก่พลเมืองญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการหัดแน่นมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและญี่ปุ่นในฐานะครูร่วมยุทธศาสตร์หอบด้านพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนสองชาติและผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวการจัดงานบุญลาวประจำปี2026เกิดขึ้นได้ย้อนการสนับสนุนการร่วมมือและการประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดระหว่างคณะกรรมการเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายลาวและญี่ปุ่นโดยเฉพาะการสนับสนุนของรัฐบาลก็คือกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวและคณะกรรมการจัดงานบุญลาว2026พิเศษในปี2026นี้สมเด็จเจ้าหญิงไอโกะแห่งญี่ปุ่นได้ให้เกียรติเข้าร่วมบุญลาวเป็นครั้งทวีตภายหลังได้เสด็จเยี่ยมยามทั้งการอยู่ลาวในเดือนพฤศจิกายน2025ผ่านมาและเป็นการเยี่ยมยามทั้งการอยู่ต่างประเทศครั้งทวีตของพระองค์ในโอกาสดังกล่าวท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้ต่างนายรัฐบาลลาวแสดงความขอบใจมายังทุกๆภาคส่วนที่ได้ร่วมแห่งร่วมใจสนับสนุนและช่วยเหลือจัดงานบุญลาวประจำปี2026นี้ให้สำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งได้เสื้อเชิญแขกงานและประชาชนญี่ปุ่นก็คือนักท่องเที่ยวต่างประเทศเยี่ยมยามและท่องเที่ยวลาวให้นับมือหลายขึ้นเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมและฮิตของประเพณีอันดีงามของชาติลาวก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆของลาวและอวยพรให้การจัดงานบุญดังกล่าวประสบผลสำเร็จตามคาดหมายงานบุญลาวประจำปี2026จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวร่วมกับโรงเรียนมัธยมตอนปลายนานาชาติซากุระและเพื่อนมิตรของประเทศลาวที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งดำเนินเป็นเวลา2วันแต่วันที่23หา24พฤษภาคมนี้ภายในงานบุญลาวปี2026นี้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสและรับชมการแสดงศิลปะวรรณคดีจากคณะศิลปกรจากลาวฮิตของประเพณีและการนุ่งถือที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวพร้อมทั้งรับประทานและชิมรสชาติอาหารที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ของลาวอีกด้วยในโอกาสเยี่ยมยามญี่ปุ่นในครั้งนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและภรรยายังได้ต้อนรับและพบปะกับท่านนางซูจิมะซินาโกะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวและท่านทาการาชิซูซูมุประธานสมาคมมิตรภาพไซตามะลาวและคณะเพื่อเพิ่มทวีหัดแน่นการพัวพันและการร่วมมือความเข้าอกเข้าใจก็คือการสุขยิ่งส่งเสริมเวียกงานการทูตประชาชนการไปมหาสู่ของสององค์การนิติบัญญัติและประชาชนสองชาติลาวและญี่ปุ่นอีกด้วย
0: คณะภาคคณนำองค์การกวดสอบแห่งลาดจะสืบต่อเสริมขยายด้านดี ผลสำเร็จของเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐในระยะผ่านมาและสืบต่อปรับปรุงแก้ไขด้านอ่อนของโครงสร้างให้ดีขึ้นในต่อหน้าท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐให้ฮู้ว่าคณะภาคกรรณานำองค์การกวดสอบแห่งรัฐจะยึดมั่นปฏิบัติเวียกงานตามหลักการนำพักของภาคปฏิบัติตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยและแบ่งความรับผิดชอบในการนำพาเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐแต่ละขั้นอย่างเข้มงวดเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการผ่านขยายและจะตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายก็คือมติกองประชุมสภาแห่งชาติมติของคณะประจำสภาแห่งชาติสภาประชาชนขันแขวงอย่างเข้มงวดและให้บรรลุผลเป็นจริง
2: สืบต่อเสริมขยายด่านดีผลสำเร็จของเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐในระยะผ่านมาพร้อมกันนั้นก็จะสืบต่อปรับปรุงแก้ไขด่านอ่อนของโครงสร้างและนำใส่บทเรียนที่ถอดถอนได้เพื่อสืบต่อนำพาสีนำเวียกงานในต่อหน้าจะยึดมั่นปฏิบัติเวียกงานตามหลักการนำพาของพรรคปฏิบัติตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยและแบ่งความรับผิดชอบในการนำพาเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐแต่ละขั้นอย่างเข้มงวดจะเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการผันขยายและจะตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายก็คือมติของกองประชุมสภาแห่งชาติมติของคณะประจำสภาแห่งชาติและของสภาประชาชนแขวงอย่างเข้มงวดและให้บรรลุผลเป็นจริง
0: ท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ให้ฮู้ตื่นว่าองค์การกวดสอบแห่งรัฐจะสืบต่อเพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างในการนำพาซี่นำเพื่อสร้างความสามัคคีเป็นเอกภาพความเป็นเจ้าการกล้าคิดกล้าเฮ็ดและกล้ารับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีความปลอดใสบริสุทธิ์รับใส่ชาติรับใส่ประชาชนสู่ศูนย์เฮ็ดให้เวียกงานกวดสอบแห่งรัฐประกอบส่วนสำคัญเข้าในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมโดยกฎหมายเฮ็ดให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้ง
1: วันที่11พฤษภาคมนี้คณะผู้แทนฝ่ายลาวนำโดยทานพลโทสายใจกรมสิทธิ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพร่วมกับบรรดาผู้บัญชาการทหารสูงสุดของประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมกองประชุมทั้งไกลผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่23ภายใต้การเป็นประธานกองประชุมของพลเอกโรมิโอเอสบรอนเนอร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพฟิลิปปินส์ในกล่องประชุมได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงในภาคพื้นที่ต่างฝ่ายต่างมีความสนใจเพิ่มทวีการประสานงานความมั่นคงทางทะเลเสริมขยายความพร้อมสำหรับ HADR และวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศการเพิ่มทวีการหัวมือในคงเขตความมั่นคงที่พ้นเด่นขึ้นมาการส่งเสริมการทูตด้านการป้องกันประเทศและการสร้างความมั่นใจปัญหาสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงที่บ่แม่นทางการทหารนับมือนับเพิ่มทวีความสลับซับซ้อนและยากที่จะคาดคะเนได้เป็นต้นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางระบบคอมพิวเตอร์ภัยพิบัติธรรมชาติยาเสพติดอื่นๆนอกนี้กองประชุมยังได้รับฟังการรายงานผลสำเร็จกองประชุมหัวหน้าสืบข่าวทหารอาเซียนครั้งที่23และกองประชุมผู้นำประสคมสืบข่าวทหารอาเซียนครั้งที่3บทรายงานผลกองประชุมหัวหน้าสู่หบอาเซียนครั้งที่16การแลกเปลี่ยนทัศนะในหัวข้อหวมการรักษาอนาคตของอาเซียนหวมกันการหับห้องเอาแผนการ2ปีของกองทัพอาเซียน2026หา2028และแถลงการหวมกองประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่23การลงนามในแถลงการหวมกองประชุมครั้งที่23แบบออนไลน์และการมอบหับตำแหน่งประธานกองประชุมครั้งที่24จากฟิลิปปินส์ให้สิงคโปร์เติมอีก
0: ปี2025ผ่านมาลาวประเสริญหน้ากับสิ่งท้าทายหอบด้านเป็นต้นสภาพเศรษฐกิจยุ่งยากภัยเงินเฟ้อราคาน้ำมันแพงเหตุให้ค่าของชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างนักหน่วงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพร้อมกันนั้นบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเซนปัญหายาเสพติดการพนันออนไลน์และดื่มสิ่งมึนเมาเป็นผลกระทบต่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและค่านิยมอันดีงามของชาติท่านนางดารณีพรหมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรายงานต่อกองประชุมสรุปเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อมอมนิวา ถึงว่าพวกเขาจะสืบต่อขยายสายพัวพันการหัวมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเพื่อสุขยุส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างกว้างขวางก็ตามแต่ในขบวนการเสื่อมยงยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮีตของประเพณีอันดีงามของลาว
3: ทางด้านวัฒนธรรมถึงเป็นว่าพวกเฮาจะสืบต่อขยายสายพัวพันการร่วมมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อแน่ใจสุขอยู่ส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์เหลืองานวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางกว่าตามแต่ในกระบวนการเสื่อมโยงดังกล่าวก็ยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะแม่นกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮีตของประเพณีอันดีงามของเราซึ่งได้แทรกซึมเข้าในทันเทลวัยหนุ่มอย่างไว้ว่าสิ่งนี้แสดงออกผ่านการนุ่งถือที่คัดต่อกาลเทศะและการนำใส่ภาษาปากเว้าที่สอดกระจ่างและการปาลาฮีตของประเพณีเฮ็ดให้ความเป็นเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของวัฒนธรรมเราจืดจางและลดน้อยถอยลงไปเถื่อละกาว
0: ท่านนางดลานีพรหมวงศาให้ฮู้ตื่นว่าเวียกงานการท่องเที่ยวเห็นว่ามีการฟื้นฟูและขยายตัวอย่างตั้งหน้าแสดงออกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมีจำนวนเพิ่มขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวสากลและนักท่องเที่ยวภายในมีจำนวนเพิ่มขึ้นเลื่อนคาดหมายถึงอย่างไรก็ตามการบริการและการบริหารจัดการในบางด้านยังบ่ทันบรรลุตามคาดหมายโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการสนองข้อมูลการท่องเที่ยวเริ่มแต่ด่านสากลเข้าออกประเทศตามเส้นทางท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆยังบ่ทันสามารถตอบสนองได้ตามยุคสมัยและความต้องการตัวจริงกลายเป็นอุปสรรคและสิ่งท้าทายต่อภาพพจน์โดยรวมและคุณภาพของการท่องเที่ยวลาวในเวทีสากล
1: ปัจจุบันหน่วยงานกู้ภัยของลาวและไทยพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องยังสืบต่อเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนจำนวน7คนที่ติดค้างอยู่ปองทําหินผาบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์แต่การปฏิบัติเรื่องงานตัวจริงนั้นยังพบอุปสรรคหลายอย่างที่ต้องได้ระมัดระวังและเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาย้อนสภาพฝนยังสืบต่อตกอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้ระดับน้ําในถ้ําเพิ่มสูงขึ้นท่านนางเพชรสมัยโพไซยวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงทั้งเป็นหัวหน้าคณะทีมงานติดตามแก้ไขภาคสนามได้รายงานในฮู้ว่าในตอนบ่ายของวันที่14พฤษภาคมนี้บรรดาทีมงานกู้ภัยจาก4ภาคส่วนเดินทางไปถึงเมืองลองแจ้งและเข้าปฏิบัติงานตัวจริงอยู่ภาคสนามภายหลังรับฟังรายงานข้อมูลจากคณะผู้สอบภาคสนามและประชาชนผู้ที่เคยเข้าไปฮู้ทำพาหีนเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานทีมงานกู้ภัยของไทยจำนวน6คนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่3คนเริ่มเข้าปฏิบัติงานในถ้ำฮอบทำอิฐและนำภาพถ่ายออกมาเพื่อประเมินและประชุมกับคณะแล้ววางแผนปฏิบัติงานฮอบ2โดยในเวลา 20:00 น.ได้กะเกี่ยมสืบต่อฮอบ2ตามแผนคาดคะเนให้ฮอดเป้าหมายบอนประชาชนติดค้างอยู่แต่เกิดฝนตกหนักเฮ็ดให้มีน้ำไหลเข้าน้ำออกบ่อใหญ่ขึ้นอุปกรณ์นำไส้จำนวนหนึ่งขนส่งไปบ่ทันฮอดสนามเพราะนักเส้นทางยุ่งยากจึงได้โจ๊ะแผนการดำน้ำแต่ยังสืบต่อดูดน้ำออกปกติตลอด24ชั่วโมงสำหรับแผนการเคลื่อนไหวในวันที่25พฤษภาคมนี้จะสืบต่อจากจุดที่6โดยจะดำน้ำเข้าไปหาเนิน30องศามีระยะทางประมาณ30เมตรซึ่งเนินนี้คาดว่าจะมีผู้รอดชีวิตติดอยู่ในนั้นและปฏิบัติแผนการดูดน้ำออกตลอด24ชั่วโมงส่วนเวียกงานอยู่ภายนอกได้เกี่ยมพาหนะอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินให้หับประกันตลอด24ชั่วโมงซึ่งคณะผู้สอบสนามแต่ละภาคส่วนได้กะเกี่ยมความพร้อมรอบด้านเป็นต้นอุปกรณ์หับใส่เวียกงานสนามเสบียงอาหารอื่นๆนอกจากนี้ยังได้สุ่มใส่ป้องกันรักษาความสงบปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเป็นปกติสุ่มใส่ปฏิบัติเวียกงานตามแผนการของทีมกู้ภัยให้บรรลุคาดหมายและได้รับผลดี
0: ปัจจุบันทั่วประเทศมีผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออกแล้ว 1,259 คนและยังบ่มีกรณีผู้เสียชีวิตสำหรับอยู่นครหลวงจันทน์จัดอยู่ในอันดับ4มีผู้ติดเชื้อสะสม100กว่ากรณี ดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อให้ฮู้ว่าพยาธิไข้เลือดออกแม่นพยาธิที่อันตรายสมควรและจำนวนผู้ติดเชื้อในปัจจุบันนี้เห็นว่าสูงสมควรถึงว่าจะบ่มีกรณีผู้เสียชีวิตฉะนั้นเรียกร้องให้ประชาชนเอาใจใส่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายอนามัยเฮือนรวมทั้งบริเวณอ้อมรอบเฮือนสารให้สะอาดเนื่องจากระยะนี้แม่นยามฝนเฮ็ดให้ยุงลายแพร่ขยายได้ง่าย
4: ไข้ยุงลายทั่วประเทศที่มีทั้งหมดอยู่ 1,259 ถือว่ายังบ่ทันมีกรณีเสียชีวิตสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันจัดอยู่ในอันดับ4มีอยู่100กรณีแต่ก็ยังบ่ทันมีการเสียชีวิตก็อยากให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนเอาใจใส่เพราะปัจจุบันนี้ก็คือเริ่มมีฝนมาแล้วแล้วการทำลายแรงเพาะพันธุ์เฮ็ดเอาได้บ่ให้มียุงลายมาไข่ใส่ในการแพร่พันธุ์ของยุงลายนี่อันนี้แม่นอยากให้ทุกครอบครัวเป็นเจ้าการดูแลเฮือนสารทั้งในและนอกให้มันสะอาดจุกงามและก็บ่ปิดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายพวกเฮาจึงสิบ่เป็นไข่ยุงลายแล้วอันนี้แม่นจุดนึงที่อยากจะเล็งใส่ให้กับทั้งพ่อแม่ประชาชนมีส่วนร่วมหลักๆเลยนอกจากป้องกันก็คือการปฏิบัติ5ป.แล้วก็ป้องกันบ่ให้ยุงกัด
0: ดร.นางคำลาเผ่าดาวันยังได้เรียกร้องให้ประชาชนเอาใจใส่ในเวลาเป็นไข้ควรไปพบแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านและบ่ถือเบาโดยการซื้อยามากินเองเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นวันที่18 59พฤษภาคมนี้ที่ห้องการกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองเพียงแขวงสยามบุรีกลุ่มสังคมร่วมกับองค์การบ้านจุดสุ่มสากลและห้องการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองเพียงได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงผู้ถูกข้อให้จากการฆ่ามนุษย์ให้ตานางปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กขันบ้านอยู่เมืองเพียงมีทานจัดสนาเลิศห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแขวงเมืองและสมณกรบ้านเป้าหมายของเมืองเขาห่วม
5: สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีบรรดานักสมณกรมาจากโรงเรียนและบรรดาทานนายบ้าน10บ้านเป้าหมายของโครงการอยู่ภายในเมืองเขาห่วมฝึกอบรมจำนวน53ทานขั้นบ้าน10บ้านเป้าหมายจากบ้าน50ทานคือบ้านปงวางบ้านเมืองเพียงบ้านกลางบ้านน้ำเฮียบ้านนาบวมบ้านนาสิงบ้านน้ำปุ๋ยบ้านน้ำยาบ้านปากซองและบ้านนาอุ่มการฝึกอบรมในครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้สภาพรวมภาระบทบาทและความรับผิดชอบของตานางปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กขั้นบ้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเด็กการใช้ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กน้อยการปกป้องและช่วยเหลือเด็กการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบปลอดภัยการสกัดกันและต้านการค้ามนุษย์รูปแบบของการค้ามนุษย์นอกนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมยังจะได้แลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อเฮ็ดให้สุดฝึกอบรมเวียกงานป้องกันและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงผู้ถูกข้อหาจากการค้ามนุษย์ให้แก่ตนางปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของเด็กขั้นบ้านจำนวน10บ้านเป้าหมายของโครงการอยู่เมืองเพียงได้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีและในโอกาสนี้ทานจัดสนาเลิศห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงสัญญาบุรีได้กล่าวเปิดสุดฝึกอบรมเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงผู้ถูกข้อหายจากการค้ามนุษย์ให้แก่ตนางปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กขั้นบ้านอย่างเป็นทางการแสงสุดากิ่งสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรี
0: กองประชุมสรุปเวียกงานห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงลงน้ำทาปี2025และวางทิศทางปี2026จัดขึ้นในกลางเดือนพฤษภาคมนี้ที่ห้องการดังกล่าวภายใต้การเป็นประธานของทานศรีพรกองจำปาหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงมีทานคำฟองอินมณีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้อง
6: ในกองประชุมได้เผยเพโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3บทรายงานการเมืองต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเผยเพแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030เผยเพบทรายงานการเมืองของคณะบริหารงานพรรคเควงครั้งที่9เผยเพแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่ เก่า2025และทิศทางแผนการ5ปีครั้งที่10 2026-2030 ของเควงผ่านโคกำหนดเลขที่46ทับกมสพลงวันที่19มีนา2026บัดด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการผัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครเควงมติตกลงฉบับเลขที่มติตกลงฉบับเลขที่29ทับคปพคลงวันที่27เมษายน2020ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบให้คณะบริหารงานพรรคเควงสมัยที่9ซึ่งบางตนสหายคำกิ่งผุยลามณีวงศ์กรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคเควงประธานสภาประชาชนเควงได้ให้ฮู้เกี่ยวกับโครงการการเมืองฉบับที่3การเผยแพร่เอกสารในครั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้พนักงานลักเลงคณะพรรคคณะนำแต่ละคันกำแน่นในจิตใจทิศทางและหน้าที่จุดสุ่มที่ได้กำหนดไว้แสงอรุณรายงานจากวิทยุกระจายเสียงเควงรงลำทา
0: ในวันที่19พฤษภาคมนี้ท่านเลือนวิไลจันทราพันธ์ห้องเลขาพรรคแขวงบริคัมไซผู้สีนำเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามสุขโยเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองและเวียกงานพัฒนาสุนบทหอบด้านระยะ3เดือนต้นปีนี้
7: ก่อนกองประชุมได้รับฟังการพาบริงานย่อเกี่ยวกับเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาส่วนบนฮอบดันแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างในระยะ3เดือนผ่านมาซึ่งได้ยกให้เห็นถึงผลงานด้านดีและประดาจุดอ่อนข้อคงค้างของการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาพร้อมเดียวกันนั้นประดาคณะประธานพร้อมด้วยแขกที่เข้าร่วมกองประชุมยังได้พร้อมกันประกอบความคิดเห็นตีราคาคืนต่อกับการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานในด้านต่างๆร่วมกันย่างกุกไปกุงมาเพื่อแน่ใจเห็นให้ประดาจุดอ่อนข้อคงในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานที่บ่มีผลสำเร็จได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างตั้งหน้าและมีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้เวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองพัฒนาส่วนบนฮอบดานและเวียกงานสามสร้างแมนยุทธศาสตร์หลักของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุลาวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแก้ไขความทุกข์ยากและเสริมขยายระบบการเมืองอยู่คันหักทานทั้ง3เวียกงานนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟนซึ่งเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงยกระดับสมาชิกพรรคและองค์การปกของบ้านให้มีความเข้มแข็งแน่ใจในหักทานการเมืองอำนาจการปกครองแนวเหล่าสังสาดและองค์การจัดตั้งมหาชนมีความหนักแน่นห้าประกันเสถียรภาพความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมในการลงติดตามสุขยูการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองอยู่ที่เมืองเวียงทองในครั้งนี้สหายหงเลขาพรรคแขวงยังได้มีคำเห็นโอรมให้ทิศสีนำโตกับคณะนำของเมืองเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในต่อหน้ามีผลสำเร็จตามทิศทางแผนการที่วางไว้สุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบริคำไซ
0: ต่อไปเส้นทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนที่มีกำลังปานกลางปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นอยู่บรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิระหว่าง26หา36องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา37องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา32องศาภาคใต้อากาศร้อนหนาฮอนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา39องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนร้อย อุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา29องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเสนอต่อรัฐบาลให้จัดสรรงบประมาณหลายกว่า 1,800 ตื่นดวงต่อปีเพื่อเป็นแห่งจูงใจประชาชนสำหรับการเกิดลูกท่ามกลางอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจะมอบเป็นเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารให้แก่แม่หญิงที่มีลูกอย่างน้อย2คนก่อนอายุ35ปีถ้านโยบายดังกล่าวผ่านการอนุมัติจะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1กรกฎาคมปีนี้เป็นต้นไปขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของเวียดนามวิเคราะห์ว่ามาตรการจูงใจทั้งการเงินถือเป็นการตอบสนองอย่างรีบด่วนต่ออัตราการเกิดที่ลดลงโดยอัตราการเจริญพันธุ์ระดับชาติจากจำนวนเด็ก2คนต่อแม่หญิง1คนเมื่อปี2021ลดลงมาอยู่ที่เด็ก1คนต่อผู้หญิง1คนในปีนี้และคาดว่าจำนวนการเกิดจะลดลงอีก
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่างานวางแสดงการส่งเสริมตองโซการสนองสากลจีนครั้งที่4จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22หา26เดือนมิถุนายนปีนี้ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนคณะกรรมการส่งเสริมการค้าสากลจีนแจ้งให้ฮู้ว่าในงานครั้งนี้จะจัดกองประชุมเวทีปรึกษาหารือผู้นำอุตสาหกรรมการค้าองค์การหัวมือเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกหรือเอเปกจีน2026สมณปิ่นอ้อม3หัวข้อสำคัญพร้อมทั้งดำเนินการทบทวนผลสำเร็จของการดำเนินงานที่สำคัญในระยะกลางของแถลงการของสภาที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการค้าอาเซียนแปซิฟิกหรือ APAC เกี่ยวกับการสนับสนุนเขตการค้าเสรีอาเซียนแปซิฟิกแถลงการของ APAC เกี่ยวกับการสนับสนุนการเสื่อมโยงเสื่อมจอดการแลนด์อื่นเพื่อกักเกมระดมกำลังอย่างเต็มที่สำหรับการยื่นข้อเสนอทางนโยบายที่มีคุณภาพสูงจากองค์การธุรกิจต่อกองประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกในขั้นตอนสุดท้าย
1: ตามข่าวต่างประเทศศูนย์ควบคุมและป้องกันพยาธิแห่งแอฟริกาเตือนว่ามีความเสี่ยงสูงหลายที่เชื้อไวรัสอีโบลาจะแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาภายหลังเริ่มแพร่ระบาดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกไปสู่อูกันดาโดยการเคลื่อนย้ายประชากรในปริมาณสูงและความบ่มั่นคงภายในภาคพื้นเป็นปัจจัยที่ให้เชื้อไวรัสชนิดนี้แพร่ระบาดออกไปปัจจุบันในกงโกมีผู้เสียชีวิตย้อนพยาธินี้แล้ว177คนนอกนี้ยังมีผู้สงสัยว่าติดเชื้อนี้อีกบ่ต่ำกว่า500คน
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไสและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
9: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
9: แฮ่วะอีลีวะ
10: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
9: ้ว้าวทักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
10: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
12: ไอ้ไอ้มื้อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นเพิ่นติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
13: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
12: อ๋อ ว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะอ้าย
13: สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
12: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะอ้าย
13: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
12: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
13: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
14: แลกเปลี่ยนเงินตราสะสายอาจจะได้รับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
15: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
16: เงินขีบเงินตาคุณของเราดูผู้เราตั้งแต่เดิมมา
17: ใส่เงินขีบทั่วทั้งซ่าทักษาขาบทบาทเงินขีบลาวสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำประธานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารและการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงมื้อนี้ทางรายการพวกเฮากับมีข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากประธานโดย30นาทีนี้จะให้ท่านได้รับฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปินอ้อมเวียงงานลักทรัพย์นอกจากนั้นจะมาบอกสองทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการตลาดทุนสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนตลาดทุนนี้ก็สามารถติดต่อพัวพันได้เบอร์โทรแม่น021-217-770และพัวพันเวียงงานการธนาคารก็สามารถสอบถามได้เนาะเบอร์โทรแม่น021-260-283ว่าท่านใดทีมีความสนใจอยากรู้ว่าบริษัทที่สักส่วนให้เข้าไประดมทุนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบอท่านสามารถโทรสอบถามได้เนาะเพราะว่ามีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้ในโมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางไล

0: ุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
1: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี้
0: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lao หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
1: ป้าโถต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานี้พุ่นว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
0: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
1: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ยินดีต้อนรับท่านกลับคืนเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฟังไว้ตื่มถามว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เนาะบ่ว่าจะเป็นเบอร์สายด่วนหมายเลข1602นอกจากนี้ก็มีเว็บไซต์ www.lac.gov.la ท่านสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้อันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังมื้อนี้นำเสนอในมาตราที่164เว้าถึงการห่วมมือสากลท่านผู้ฟังรัฐส่งเสริมการพัวพันห่วมมือกับต่างประเทศภาคพื้นและสากลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์โดยการแลกเปลี่ยนบทเรียนข้อมูลข่าวสารเทคนิควิชาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาเวียกงานดังกล่าวปฏิบัติสุทธิสัญญาและสัญญาสากลที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคีและสืบต่อในมาตรา165หลักการห่วมมือสากลถ้าผู้ฟังการห่วมมือสากลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ระหว่างคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศให้ปฏิบัติตามหลักการเคารพเอกราชอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของชาติบ่แทรกแซงเข้าในเวียกงานภายในของกันและกันต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์และสอดคล้องกับสัญญาสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคีนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ที่ได้เว้าเกี่ยวกับการห่วมมือสากลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ุหลาบผู้เพิ่นนา
1: ลาเอ้ยแม้นอยู่ไกลสุดขอบฟ้าอ้ายก็ยังห่วงหาดอกจำปาต้นเก่าบ่ได้ไล่ลืมน้อง

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวในดู
1: มีอย่างน
0: ้อได้ยินมากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอะตัวว่าน่าสนใจปะ
1: โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าผู้หญิงมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ไล่ได้หั่นน่ะ
0: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพอพันกับบริษัทลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทลักทรัพย์โทรคอตอลอกอทอจำกัดโทร021265483และบริษัทลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนาะบ่ว่าจะเป็นทางเด็กน้อยหรือว่าผู้สูงอายุต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อนธนาคารและอันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้ท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เติมอีกในมาตรา166เว้าถึงเนื้อในการร่วมมือสากลการร่วมมือสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ให้ปฏิบัติตามเนื้อในดังนี้1. เซ็นสัญญาร่วมมือกับต่างประเทศหรือเข้าร่วมเป็นภาคีของสัญญาสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ 2. แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 3. ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสร้างและพัฒนาเทคนิควิชาการทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกสูงความสามารถให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 4. เนื่องในอื่นตามที่ได้ตกลงเห็นดีของคู่ร่วมมือสืบต่อในมาตรา167เว้าถึงการห้องขอหรือว่าสนองข้อมูลซึ่งกันและกันคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถห้องขอข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่ติดพันกับเวียกงานหลักทรัพย์กับองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นคู่สัญญาคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถสนองข้อมูลเอกสารที่ติดพันกับเวียกงานหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของตนหรือได้รับจากภาคส่วนเกี่ยวข้องตามการเสนอขององค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศและในมาตรา168นี้ก็ยังได้เว้าเติมเกี่ยวกับการนำใช้ข้อมูลท่านผู้ฟังข้อมูลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สนองหรือว่าให้องค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นทั้ง2ฝ่ายสามารถนำใช้ตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารห้องขอการซื้อเหลือเป็นต้นนำใช้เข้าในการดำเนินคดีอาญาคดีแพ่งหรือการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการทั้งบริหารในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากมีจุดประสงค์นำใช้ข้อมูลดังกล่าวนอกจากจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารการห้องขอต้องได้รับการเห็นดีจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สนองข้อมูลให้เอาละท่านผู้ฟังที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังผ่านไปตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการพวกเฮาก่อน

0: ยุทธซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะทรายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
1: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
0: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: อยู่เมืองลาวไส้แต่เงินกีบขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังอันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอาสารานาฮู้มาฝากมื้อนี้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้จักเกี่ยวกับการดื่มหรือว่าการสั่งสรรค์นี้ท่านผู้ฟังอาจจะแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักหาเคล็ดลับเบิ่งแย้งตนเองเนาะก่อนที่จะไปสั่งสรรค์ต่างๆสำหรับท่านใดที่ว่ามักกินดื่มเป็นประจำท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเนาะก็คือการกะเกียมโตไปร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆหรือว่ามีการเฉลิมฉลองสิ่งหนึ่งที่พวกเฮาอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังก็คือก่อนที่จะดื่มก็ขอให้ทุกคนมีสติและนอกจากนั้นก็อยากให้ทุกท่านบังแยงตนเองเพื่อความปลอดภัยเนาะบางคนอีกาขับขี่รถไปเองแดหรือว่าจะเดินทางหัวมูคูแน่ก็ยิ่งต้องมีสติน้ำกันลายขึ้นฉะนั้นมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักเคล็ดลับดีๆท่านผู้ฟังนั่นก็คือ 1. การกินอาหารก็คือกินอาหารก่อนที่เฮาจะดื่มเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าหรือว่าสิ่งมึนเมาต่างๆท่านผู้ฟังนอกจากนั้นก็คือดื่มน้ำให้หลายๆเนาะสลับกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเคียงคู่กันไปเพราะว่าน้ำดื่มนี้จะช่วยเฮ็ดให้รู้สึกสดชื่นและนอกจากนี้รู้ขอบเขตการกำหนดความสามารถของตนเองในการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเพราะว่าการดื่มนี้ท่านผู้ฟังจะมีความจำกัดเนาะบางคนอีกาดดื่มหลายเกินไปดื่มเอาใจมูคูแน่แต่อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังตนเองดื่มน้อยๆก็ต้องได้เบิ่งแยงตนเองเนาะฉะนั้นแล้วดื่มตามใจคนอื่นเพราะว่าการดื่มหลายนี่อาจจะมีความเสี่ยงบางคนนี่ก็ขับขี่รถส่วนตัวแดขับรถเองแดการเดินทางกันไปกันมาถ้าว่าเฮารู้สึกว่าดื่มหลายเกินไปก็บ่ต้องขับขี่ยานพาหนะเพราะว่าเป็นห่วงมิตรรายการย่านเกิดอุบัติเหตุและบ่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าหรือว่าปนกันหลายอย่างท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าว่าดื่มหลายเกินไปอาจจะเฮ็ดให้ท่านนั้นรู้สึกเจ็บหัวปวดเมื่อยตามตุนโตหลายขึ้นและสิ่งที่สำคัญต้องกำหนดการเดินทางเวลาให้ดีเนาะเพราะว่าในการดื่มเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าเข้าสู่ร่างกายนี้ก็บ่ควรที่ขับขี่รถโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าดื่มแล้วเมาแล้วก็ต้องได้หยุดให้พักเซาก่อนเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องได้ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรน้ำกันท่านผู้ฟังขับขี่รถเดินทางด้วยความปลอดภัยบ่ว่าจะไปใกล้หรือว่าไกลก็ต้องได้รักษาเบิ่งแยงตนเองให้ดีนี่คือความปรารถนาดีจากรายการเพื่อนธนาคารเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการในมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกเท่านึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเราหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์ชทานฟังข่าวปีนี้องค์การปกครองเมืองสั่งทองนครหลวงเวียงจันทร์มีแผนจะปลูกไม้ให้ได้เนื้อที่400เฮกตาร์สะพอภาคหลัดจะสู่โซนปลูกให้ได้15เฮกตาร์สำหรับเบี้ยไม้ที่จะปลูกในวันที่1มิถุนายนนี้มีหลายกว่า 5,000 เบี้ยโดยจะร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้มหาวิทยาลัยแห่งชาติท่านสังวรพิมมสนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสั่งทองให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับเปี๊ยะไม้ที่จะนำมาปลูกในปีนี้จะเน้นใส่ประเภทเปี๊ยะไม้อุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่เป็นต้นไม่ดูไม่แตกคาไม่แค้นหินปลูกอยู่เขตป่าไม้ที่ถูกทำลายหรือสูญเสียจากไฟไหม้ลำปาในระยะผ่านมาเพื่อฟื้นฟูป่าโดยสมทบกับโครงการฟื้นฟูป่าของคณะภาควิชาป่าไม้มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
2: เฉพาะเปียไม้ของเราหลักๆก็แม่นสมทบกับคณะป่าไม้เป็นโครงการฟื้นฟูป่าไม้เพิ่นได้มาจัดอยู่เมืองสังของคือว่าเริ่มโครงการกับ2,500มาพอเราจะได้สมทบกับเอาเปียไม้อุตสาหกรรมเปียไม้อุตสาหกรรมเป็นต้นไม้แต่ค่าไม่ดูไม่เขียนหินไม่ต้องไม่นี่แหละปลูกเสริมป่าแล้วก็บ่นที่ว่าพื้นที่ไฟไหม้ครับเพื่อให้มันขยายตัวเป็นสีเขียวในต่อหน้าเพราะว่าพวกเขาที่ในโครงการนั้นคณะป่าไม้เพิ่นก็ได้มีบทมีภาพภาพละเอียดเกี่ยวกับแผนปลูกแผนคุ้มครองเพราะว่ามีระยะการดำเนินโครงการละเอียดเพราะว่าเอาก็ให้ประชาชนนั่นแหละมีส่วนร่วมที่ว่าพวกเขาได้พัฒนาโครงการติดกับบ้านที่เกี่ยวข้องครับ
1: ท่านสังวรพิมมสอนได้เรียกร้องให้ถูกภาคส่วนหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการทางภาครัฐและเอกชนตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าชาวเมืองสั่งทองนครหลวงเวียงจันทน์จงพร้อมกันเอาใจใส่ประกอบส่วนเข้าร่วมขบวนการปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าในปีนี้ให้เป็นขบวนกว้างขวางกว่าเก่าภายหลังปลูกแล้วให้สืบต่อเอาใจใส่บรบัดรักษาเบี้ยไม้ให้เติบโตงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ในกรณีเบี้ยไม้ที่ปลูกแล้วตายให้ปลูกทดแทนคืนตามหลักวิชาการที่กำหนดไว้บัลลังก์ท้องเกียงคำสนีอ่าน
3: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้อแท้วะอีหลีวะ
5: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
7: ค่ะ ื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพ้องกันกับเมื่อวันจันทร์เดือนพฤษภาวันที่25ก็ถือว่าเป็นท้ายเดือนแล้วเนาะมื้อนี้ผู้ใดเฮ็ดเวียกภาครัฐเนี่ยก็คงคอยมื้อนี้ได้ผู้ใดก็ว่าโอ้ได้ยินเสียงกิ้งกิ้งแต้งแต้งออกมาก็คงจะมีหอยยิ้มอะไม่ถึงเงินเดือนเข้าประมาณนั้นพอว่าเดือน4เนาะมันเอาให้ก่อนหน้าปีใหม่กระเมิดไปไล่ฮอปอะขอค้อนกันประมาณนี้วันนี้พวกใดก็ว่าติ้งระเบาะติ้งระเบาะจังได้กันแล้วแต่กับมือเริ่มเบียกเริ่มงานเมื่อวันจันทร์เนาะก็คงจะเป็นมือที่เฮ็ดให้พวกเขามีหอยยิ้มนั่นแหละขอบใจที่เดินทางห่วงมอมกับพวกเฮาศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตามืดตามัวตาบ่เห็นแจ้งตาแดงตอกระจกตอหินจอประสาทตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานหรือว่าการเหยิงเห็นเสื่อมสภาพตามอายุไขพวกเฮาเนาะม่านตาอักเสบต่างๆบ่ต้องเก็บไว้บ่ต้องไปซื้อยามหาประทานเองหรือว่ายอดยุกยอดตาโดยที่บ่ปรึกษาแพทย์ที่เสียวสายให้เข้าไปห้ามพวกเขาได้ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งตอนนี้มีเสียวสารเฉพาะทางเดินทางมาแต่แขวงยูนานเพิ่นมาทำการผ่าตัดให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาฟรีด็อกเตอร์เซียนเซียเทียนโป้เสียวสารทางสายตาเด็กสายตาผู้ใหญ่มีประสบการณ์ไล่กว่า20ปีทำการผ่าตัดไล่กว่า10,000คนฉะนั้นไปปรึกษาไปปินไปปัวได้ไก่บ่อสำนักพ่อเฮาบ่ได้ไก่เด้อแถวน้องบ่อทองเนื้อเมืองสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์จดเบอร์เพิ่นไว้ไปบ่ฮอดบ่เทิงก็สามารถสอบถามได้ผ่าน02057554111ฟังเพลงทักทายกันก่อนก่อนจะเข้าสตูดิโอมีรายการส่งข้อความบอกว่าเอาชากิราเด้อตอนนี้กำลังจิตใจคองคอยบันเตะบาซานโอ้ยยังดนอยู่ตั้งว่ากลางเดือนหน้าเนาะก็ได้โมเป็นยังไม่รายการทักทายกันไปเอาคึกขึ้นคึกขึ้นแน่

บีเพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

0: พานกันไปนะเพลงทักทายให้มีรายการได้ฟังก็ได้ใจเลือกเกินมีรายการอยากจะฟังต้นรายการเพลงนี้กิ่งไม้ฟังก็คือว่าอุ่นอกอุ่นใจว่าเพิ่นเบ้าภาษาลาวได้ได้ที่จริงแล้วเป็นคำที่เพิ่นบอกว่า Come on come onหรือว่าโกโก้ภาษาเฮาก็ไปกลมกลืนกับเพิ่นเนาะชาเคร่าร้องเพลงนี้ร่วมกันกับเบอร์นาบอยมีรายการก็คงจะได้ยินเพลงนี้เรื่อยๆผ่านไลน์ซองถามไม่ว่าจะทางวิทยุก็ดีหรือว่า TikTok บ่หรือว่าจะเป็น YouTube YouTube นะได้ๆเพลงนี้บาก็ได้ใจอยู่โดยซัพพอร์ตในไรเนี่ยที่ทำการแข่งขันบอลโลก FIFA World Cup ซึ่งแน่นอนล่ะวันที่11นะเป็นมื้อที่เพิ่นเปิดฮอต19เดือนกรกฎาคมทำการแข่งขันอยู่3ประเทศด้วยกันที่ว่าหัวมือเป็นเจ้าภาพมี48ทีมอยู่ในสหรัฐแดนเม็กซิโกแน่แข่งขันอยู่แคนาดาแดนสินะอยากจะไปดิเนาะอยากจะไปเสียติดขอบสนามคือสิได้บรรยากาศคือคืนเต็มที่ขอบใจลาวโทรคมเด้อที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาเดินทางพร้อมกันตอนนี้จนถึงท้ายรายการมักพิงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้ผ่าน0305787052เด้อซาลือไวยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะกับลาวโทรคมตอนนี้เพิ่นเปิดให้พวกเรานำคะแนนสะสมนั้นมาแลกเอามูลค่าโทรก็ได้หรือว่าดาต้าก็ดีดาต้าเพิ่นก็มีไลน์แพ็คเกจให้เฮาได้เลือกอ่ะฉะนั้นทุกการใช้งานในเครือข่ายเราโทรคม 1,000 กิกไม่ถึง1คะแนนสะสมอยู่ในระบบไว้แล้วตอนนี้ผู้ใดต้องการอยากจะเอาไปเปลี่ยนเป็นมูลค่าโทร100คะแนนนี่ได้ 10,000 ได้เอาไปเปลี่ยนเอาแพ็กเกจมูลค่าโทรใส่ได้5มือเขาก็สามารถกดดาว5 6 7เครื่องหมายดาวเลข10เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนั้นแมนเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรอันโทรนั่นก็เฉพาะภายในเครือข่ายเด้อในรายการแล้วถ้าว่าต้องการเปลี่ยนมาเป็น data เนาะในการใช้งานมีรายการก็สามารถเปลี่ยนได้ซึ่งมีสร้างวิธีด้วยกันเอาห้อยคะแนนแลก data 5กิกต่อ1มือเอาแบบรุ่นไหวแบบจรวดมิดรายการก็สามารถแลกได้โดยกดดาว5 6 7เครื่องหมายดาวเลข11เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเพิ่นยังมีอีกเติมช่องทางเลือกนั่นก็คือเอา100คะแนนแลก data 3กิกใส่ได้3มืออันนี้ก็เป็นวิธีแรกก็กดดาว5 6 7เครื่องหมายดาวเลข12เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกวิธีสุดท้ายนั่นก็คือเอาห้อยคะแนนแลก data 2กิกแล้วใส่ได้5มือก็สามารถกดผ่านหน้าจอเลื่อนแลกได้นะกดดาว5 6 7ดาวเลข13เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกฉะนั้นเฮาจือแต่วิธีแรกอะ10เลข10ฮั่นแม่นมูลค่าโทรห้อยคะแนนต่อ 10,000 11นี่แม่น5กิก1มื้อนะ12แม่น3กิกใส่ได้3มื้อ13 2กิกใส่ได้5มื้อวิธีแรกกับแบบเดียวกันกดเครื่องหมายดาว5 6 7เครื่องหมายดาวใส่รหัสหรือว่าสิ่งที่เราต้องการอยากจะแลกอ่ะเราจะแลกแบบใดวิธีว่าสั้นๆ กดเข้าไปกิ่งไม้บอกเลยเดียวันเลข10เลข11 12 13เลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือจะแลกผ่านบริการ M Services ของเราโทรคมก็ได้นะสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนบริการ FTTH ตอนนี้เพิ่นแจกโซกซ่องสั่นบอกเลยว่าอยู่กับเราโทรคมเพิ่นมีรางวัลให้พวกเราได้ลุ้นนำกันตลอดซ่องสั่นคือแบบใดสั่นที่1 นั้นเฉพาะลูกค้าใหม่เมื่อเราเปิดไซต์บริการ FTTHเราก็จะได้เบอร์งาม5เบอร์มีมูลค่าโทรฟรีสูงถึง 1,600 นาทีได้มี data 60กิกะมีรายการจ่ายล่วงหน้าซัมโบนัมเนาะถ้าว่าเฮาเอาบริการตัวนี้เข้าเฮาจ่ายล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนนําใช้ฟรีครึ่งปีได้2เดือนฟรี1ปีใช้4ได้4เดือนฟรีอันนี้มันโซกซันที่1หับเต็มก๊อกเต็มก๊อบเต็มกำไปนะโซกสั้นที่ซ่องนั้นได้ทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เพียงแต่สำละล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปผู้เบาผู้วานี่จ่ายเป็นปีเลยเนาะได้ทั้งโซกสั้นที่1และโซกสั้นที่2เข้าสิ่งรางวัลมูลค่าไล่กว่า50ล้านซ้ายไปแดลุ้นรางวัลนำเพิ่นไปบ่แน่มือได้มือหนึ่งเขาอาจจะเป็นเจ้าของรางวัลนั้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: ท่านหู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข่าเหือนหรือสำนักงานแมนบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งหับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมถูกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มไส้แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
6: แท้วะอีลีวะ
7: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานควมผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: คาลิฟอร์เนียมิวสิกเพลงดีเพลงดังฟังมวล
0: ก็เ บอกแล้วว่า Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวลน่ามีรายการมักฟังเพลงแบบใดก็สามารถซื้อซ่านกันได้ผ่าน0305787052เด้อเก่าๆก็ได้ใหม่ๆก็ได้นำมือนี้เมื่อวันจันทร์พวกเราปล่อยเพลงตามใจอยู่แล้วกับระยะนี้เนาะลายๆพักส่วนกะห้างห้ากะเกียมต้นไม้เพื่อเบียร์ไม้เพื่อทำการปลูกน้ำมือปลูกต้นไม้วันที่หนึ่งเดือน6ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วมือนี้วันที่25แล้วเด็กกับมือนั้นก็เป็นมือวันเด็กน้อยสากลดังที่พวกเฮาฮู้ข้อมูลต่างๆนะแต่ละปีประเทศเฮาหรือว่าโดยเฉพาะรัฐบาลพวกเฮาเพิ่นก็ได้พยายามฟื้นฟูป่าทั่วประเทศให้กลายเป็นสีเขียวเฮ็ดให้สภาพแวดล้อมดีอากาศดีฉะนั้นปีนี้เพิ่นก็จะทำกันปลูกต้นไม้ให้เป็นขบวนนั่นล่ะและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมันก็ได้ห้างห้ากะเกียมต้นไม้ไล่กว่า10ล้านต้นทั่วประเทศเพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมไล่พันเฮกตาร์ได้มีรายการทางนี้ก็เพื่ออากาศที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีกับข้อมูลตัวนี้แล้วมันก็ได้เปิดเผยให้พวกเราได้รู้ก่อนหน้าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและก็วันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนาที่จะมาถึงนี้นะวันปลูกต้นไม้ก่อนแล้วก็วันสิ่งแวดล้อมโลกแน่นอนล่ะขบวนการเป๊ปซี่นะก็มีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ประชาชนเองภาครัฐภาคเอกชนร่วมจิตร่วมใจกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าหลักๆ ก็เพื่อเพิ่มการปกคุ้มป่าไม้ให้กับประเทศฟื้นฟูที่ดินที่เสื่อมโทรมปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพสุขอยู่กันมีส่วนร่วมของประชาชนพวกเขาและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระยะยาวนั่นล่ะฉะนั้นแต่ละแขวงเป็นกระตั้งเป้าว่าจะปลูกให้ได้จักเฮกตาร์เนาะเดี๋ยวจริงไหมมาเบามาว่าให้ฟังตามข้อมูลที่พวกเขามีนะพวกเขาก็จะหยิบมาเบาตอนนี้มาฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงกันมาต่อกันด้วยเพลงนี้ Sabina Carpenter เพลงนี้ใส่ชื่อว่า House Tour
4: Thank you for dinner baby I

ซาบีน่าคาร์เพนเตอร์เพลงนี้ House Tour จะสร้างกันอยู่หนึ่งในซิงเกิลในปีแล้วปีนี้นี่ล่ะเป็นการท่ามาว่าเจ้ายากมาทัวร์ยากมาเที่ยวที่บ้านค่อยบอประมาณนั้นผมอิสระเนาะอยู่บ้านเฮามันก็คงจะเบิกบานมนซึนยังเต็มทีกับนักร้องดังๆคนเนี้ยมีซิงเกิลบ่ว่าจะเป็นการร้องเองเนี่ยแล้วก็แฟนๆเพลงของผู้เกี่ยวพูดทางเฮ็ดออกเป็นเวอร์ชัน AI ก็มีไลน์ได้ก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังตอนนี้เดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียอยู่ระยะของเราเทเลคอมไทม์สิ่งหนึ่งที่ยากจะบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ฮู้บริการยิ้มกับ Family Package สำหรับผู้ใดใช้บริการเบอร์ตึมเงินอะต้องฟังแล้วล่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นการตอบโจทย์ให้กับผู้ใดที่คงคอยว่าซื้อแพ็กเกจเดียวแล้วลงทะเบียนไซส์ไลน์เบอร์มันเป็นการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่ง

กะเว้ากันบินกันนะโบแมนว่าโอ้ยแพ็กเกจเดียวเราเอาหมดมือหมดคืนโทยูฮันมันก็หมดคือกันแต่ว่าคันท่าว่าเฮายากจะติดต่อซื้อซ่านยามจำเป็นหรือว่าเบิ่งข้อมูลข้อมูลก็ถือว่าเป็นคำตอบที่เฮาคองคอยนั่นล่ะสร้างเบิร์ใส่นำกันแบบประหยัดแล้วกาเฮาสร้างมาติดต่อซื้อซ่านกันได้ตลอดอีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 นั้นเขาสามารถลงทะเบียนไซต์ลำกันถึง5เบอร์อันนี้เป็นบริการเฉพาะเบอร์ตึมเงินมีดาต้าถึง70กิกนาทีโทร150นาทีเส้นครอบครัวสินออกไซต์บริการเบอร์ตึมเงินพอตู้แม่ตู้เพิ่นก็บ่ค่อยจะไซต์โทรไลน์บางเทื่อเพิ่นก็ไซต์ลิ้นก๊อกลิ้นเกมแต่ว่าเพิ่นก็อยากจะติดต่อสื่อสารกับลูกหลานตลอดเพื่อเวลาโทรไปแล้วได้หับประมาณนี้การลงทะเบียนและซื้อตัวนี้เนาะ 150,000 ลงทะเบียนได้5เบอร์ไทยเฮาเจ้าค่อยพอตู้แม่ตู้สิก็ถือว่าครบจบงามมีรายการว้าวาว้าวบริการฝากเบอร์เนียที่ได้เดินทางไปประจำเวียกอยู่ต่างประเทศเราอยากจะเก็บเบอร์นั้นไว้ได้เพิ่นไปตัว3เดือนนี่เนาะ3เดือนนี้ค่าบริการเธอ30กีบนึงก็ถือว่าคุ้มนั่นล่ะเฮาฮักษาเบอร์เฮาไว้อ่ะมีตัว6เดือนก็มี60,000 หมายถึงว่าเดือนละ 10,000 ว่าซั่นจ้ะเอาปีนึงกะ 100,000 สินะวิธีฝากเขากระตืมเงินในระบบก่อนเพื่อให้มันตัดอัตโนมัติเด้อเนาะกดเครื่องไม้ดาวก่อนแล้วก็3 CC เครื่องไม้ดาวก็ใส่เดือนที่เขาต้องการอยากจะฝากมันมี3ระยะหรือว่า3แพ็กเกจเลข3เลข6และเลข12แต่ละเลขนั้นหมายถึงแต่ละเดือนเดือนที่เพิ่นให้ฝากนั่นล่ะ3ก็เป็น3เดือน6ก็เป็นครึ่งปี12ก็เป็น1ปีสินะเลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันเนาะทันเนาะจดทันแม่นบ่มีรายการถามเข้ามาแล้วบ้านเฮากลับมาบัดนี้เขาก็สามารถเรียกเบอร์นั้นมาใช้ได้เพียงแต่กดเครื่องไม้ดาว3 3 4 4เครื่องไม้ดาว00เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นคือเว้าเรื่อยๆให้เราว่าเบอร์ก็สำคัญน่ะบางคนนี้เพิ่นถือว่าเป็นเลขมงคลน่ะเพิ่นเลือกเบอร์แล้วเพิ่นก็ใช้เบอร์นั้นตลอดมันมีการพวกลบคูณหารน่ะว่าเบอร์นี้มันเหมาะกับเฮาบ่กิ่งไม้ก็จำได้ตอนหนึ่งก็เคยไปพวกลบคูณหารว่าเป็นยังจึงมาโกงกับเลขที่เฮามีอ่ะนะก็แล้วแต่ความเสื่อแต่ว่าลืมไปแล้วล่ะสูตรนี้อยู่กับเราโทรคมกิ่งไม้บอกว่าอุ่นอกอุ่นใจทุกเทื่อเมื่อไซนั่นล่ะจะบริการได้กันแล้วแต่บริการ FTTH อินเทอร์เน็ตเข้าเหือนนั้นเพิ่นมีแพ็กเกจตั้ง10แพ็กเกจให้เราเลือกความไวได้ตามใจเริ่มแพ็กเกจพื้นฐาน35เมก 165,000 กิกต่อเดือนเราสามารถเลือกแพ็กเกจที่ไหวกว่านั้น55ก็มี70 80 130 160 180 300 330ถึง400ก็เลือกตามใจราคาก็จะขึ้นตามคมไหวที่เฮาเลือกได้ว่ามันก็คุ้มกับสิ่งที่เฮาเลือกเด้ก็สามารถเลือกได้แล้วดังที่บอกไว้ว่าแจ็คสุกซ่องสันจ่ายล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนฟรีครึ่งปีได้2เดือนฟรี1ปีได้4เดือนฟรีมีเบอร์งามมีมูลค่าโทรดาต้าแถมให้ติดไม้ติดเหมือนมันสุกสันที่1สันที่2นั้นจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้า

0: พียงแต่สำระล่วงหน้า3เดือนเท่านั้นลุ้นรางวัลเพิ่นจะแรนเดิมไล่กว่า50ล้านน่ะเนาะการลุ้นไปนำการใช้บริการยามมีความสุขแล้วก็ลุ้นรางวัลไปนำขอบใจไล่คนที่ทูนอินมาบางคนก็ห้าก็ทูนอินมาอยากจะบอกว่าเดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียทำการกระจายเสียงจากคืน 103.7 เมกะเฮิรตซ์บางคนก็ฟังผ่าน94บางคนก็ฟังผ่านเว็บไซต์ของพวกเราสามารถล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lao คลิกเข้าไปที่103ก็สามารถเข้าถึงรายการจะอยู่แจ่มมุมได้ของโลกถ้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเมื่อกี้กิ้งไม้ก็หยิบเรื่องไล่ๆภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนห้างห้ากะเกียมไซวันปลูกต้นไม้อ่ะที่จะมาถึงนะเมื่อกี้ก็ว่าแล้วว่าตัวเลขรัฐบาลห้างห้ากะเกียมเบี้ยไม้ไล่กว่า10ล้านตนมาเว้านครหลวงเวียงจันทน์พวกเฮาแขวงอื่นก็ว่าเว้าแน่อ่ะนครหลวงเวียงจันทน์ก่อนนครหลวงเวียงจันทน์พวกเฮาเนาะทั้งภายในกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ห้างห้ากะเกียมเบียร์เบียร์ใหม่ถึง3ล้านเบียร์เพื่อเข้าร่วมขบวนการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่านี่ล่ะอยู่ในเก้าตัวเมืองเด้อ3ล้านเบียร์เป้าหมายหลักๆก็แมนปลูกและฟื้นฟูป่าทั่วเก้าตัวเมืองนั้น405เฮกตาร์ในปีนี้แล้วในนั้นนะก็มี300เฮกตาร์นั้นก็แมนปลูกต้นไม้เพื่ออุตสาหกรรม100เฮกตาร์นั้นก็แมนเพื่อฟื้นฟูและขบวนการต่างๆเนาะเพิ่นก็จะลงมือปลูกอยู่ตามถนนหลักต่างๆอยู่ตามส่วนสาธารณะคือตามหมู่ห้ำโรงเรียนวัดวาอาหารหรือว่าสำนักงานต่างๆที่มีเนื้อที่ดินที่เป็นเนื้อที่ดินของรัฐหรือว่าสุ่มสนต่างๆอันนี้มันเป้าหมายที่เพิ่นจะจัดกิจกรรมในเมื่อวันที่1ที่จะมาถึงแขวงอื่นๆก็มีเนาะกิ่งไม้อ่านพบอ่านพอกันโน้ตมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้ฮู้เซนว่าพี่น้องอยู่แถวอัตตะปื้อเพิ่นก็ห้างห้ากะเกียมเบียร์ไม้ 4.23 ล้านเบียร์เพิ่นก็จะลงมือปลูก630เฮกตาร์เป็นป่าฟื้นฟูป่าแล้วก็เป็นปลูกให้เป็นป่าใหม่แล้วก็วางแผนจะปลูกป่าเสื่อมโทรมต่างๆซึ่งเน้นอยู่แถวสามัคคีไซเน่บอนอื่นๆและก็อนามัยเพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความสะอาดงามตาและสวยงามโดยก็มีส่วนรวมของทุกภาคส่วนเน้นเป็นน้องๆ นักเรียนพ่อแม่ประชาชนชุมชนต่างๆภาครัฐภาคเอกชนสินะตามข้อมูลที่อ่านพบอ่านพรล่วงพระบางเพิ่นกะวางแผนกะเกียมเบียร์ไม้1ล้านเบียร์เพื่อสร้างกิจกรรมต่างๆในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติจำปาสักก็เช่นกันกะเกียม 1.5 ล้านเบียร์เพื่อให้ปลูกสถานที่ต่างๆออมแอมแขวงอ่ะเนาะสารวันสิเพิ่นกะเกียมเช่นกันซองแซนปลายเบียร์ปลูกใน306เฮกตาร์ก็มีเบียร์ไม้ไล่สนิท ป็นอุตสาหกรรมแดดปลูกให้โฮมแดดต้นไม้กินมากต่างๆกับข้อมูลที่จริงไหมอ่านผมอ่านพอแล้วก็โน้ตมาแล้วมาเว้ามาว่ามือหน้าพอแข้งอื่นๆก็จะมาเว้าอ่ะนะให้พ่อแม่พี่น้องได้ฮู้ว่าตอนนี้ทุกคนก็ห้างกะเกียมเพื่อใส่วันสำคัญสำคัญของข้องซาดล่ะวันเด็กน้อยซากกลต่างหงคำหงเหียนนะเพิ่นก้างห้ากาเกียมจิตกรรมโมเมนต์ฟอนอวยพรบอกจะจัดวันเด็กน้อยแบบได้สินะขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการอย่าลืมกินกางกันมาได้เด้อมาเพ่งแบบได้ผ่าน0305787052
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: ท่านหู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งหับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music the best radio in town
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ึมนึงเสียงเพลงแล้วหยิบให้มีรายการได้ฟังเพลงนี้กาเบรียลล่ะปอยปีนี้บอกกับบอยปอยกลางปีแล้วอะชื่อว่ายังค่อนข้างจะใหม่อยู่ก็ปนกันไปปอยมีรายการได้ฟังกันไปเพลงเก่าเพลงใหม่กับคาลิฟูนเดินทางพร้อมทางยิงไม้และได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทเราโทรคมมีรายการว่าข้อเพลงCountry Country ได้นะก็มีนักร้องเพิ่นเน้นเป็นนักร้องสายเนี่ยเพราะว่ามีปอยผู้หญิงไล่แล้ว เออแมนได้กินไว้ก็ลืมโตไป แต่ว่าเออเพลงนี้คือซีมวนมีรายการข้อเข้ามาก็เลยปอยเดี๋ยวเพลงต่อไปเพลงไม่ปล่อยของไอ้น้องสายก็แล้วกันกับเราโทรคม One Sim One World IR เวลาเดินทางไปต่างประเทศมีรายการสามารถเปิด IR สายได้เพราะว่าจะไปโซนยุโรป14เขต14ประเทศแต่ยังมีเติม7ประเทศในอาเซียนต่างๆไซได้พวกเขาจัดเป็นแพ็กเกจ5กิกไซประมาณครึ่งเดือนนะที่ว่าเอามาระยะนำไซให้นำไซได้นะมีรายการก็สามารถซื้อตัวครึ่งเดือนนี้มัน6เส้นปลายเด้อ6เส้นปลายได้5กิกเพื่อได้สนใจก็สามารถใช้บริการได้มีตัว10กิกนำล้านป่ายก็มีระยะนำใจถึง30มื้อนะอันนี้บริการโพสต์เพจวิธีสมัครได้ง่ายกดเครื่องไม้ดาวทรง34เครื่องไม้ดาวเลข14เครื่องไม้ดาวใส่แพ็กเกจที่เขาต้องการไปเครื่องเดือนก็ใส่15มื้อไปเดือนหนึ่งก็ใส่เลข30เด้อตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและโถอ้อเมื่อเฮาไปปลายทางเฮาปึ๊ด IR แล้วดิไปปลายทางเฮาก็ไปจับเครือข่ายที่ให้การหัวมือเส้นมาไปอิตาลีมีรายการก็ไปจับเครือข่าย TIM Team นะเลือว่าไปเที่ยวลักซัมเบิร์กเบลเยียมก็จับเครือข่ายออเรนจ์ไปไทยก็สามารถจับเครือข่าย EIS ก็สามารถใช้เครือข่ายเราโทรคมนี่แหละสะดวกสบายแต่ไปไทยนี่เขาก็มีซัพพอร์ตอีกได้บริการซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนซิมเขาก็มาฟังรายละเอียดนำกันว่ามันมีจากแพ็กเกจไปเราต้องจับเครือข่ายแบบใด
1: เออนี่ตุนคู่บอว่าตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาว เพื่อสังคมเรา

ามีรายการมาฟังเพลงทีใส่เมื่อกี้น้องเพิ่นข้อว่ายังจะฟังเพลงของไอ้น้องสายนักร้องสายว่าสันตาเอาเป็นแบบคันทรีเดอร์กิ้งไมค์ก็เลยหยิบเพลงเนี่ยก็ได้ฟังค่อนข้างจะโดดละวางหนึ่งหันปล่อยเกือบทุกมือมอร์แกนวอลเลอร์น้องเพลงเนี่ย Love Somebody ก็มอบให้กับทุกคนมอบให้กับผู้ที่ข้อมาเด้อ

ำลังฟังเพลงม่วนๆอยู่เวลาก็มาไล่แล้วล่ะที่โอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสับสูนรายการขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามาเพื่อมาปล่อยเพลงได้ใจด้วยมือนี้ก็ต้องขอบใจไปยังทุกคนเลยนะนอกทีประกอบส่วนเข้ามามือนี้ผิดพลาดประกาศได้ขออภัยมืออื่นมาพอกันใหม่เด้อ9:13 เป็นต้นไปอวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขบายบายแฮปปี้ไนท์สเตย์

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงปัจจุบันหน่วยงานคู่ภัยของลาวและไทยพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวของยังสืบต่อเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนจำนวน7คนที่ติดค้างอยู่ป่องทำหินผาบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์แต่การปฏิบัติเวียกงานตัวจริงนั้นยังพบอุปสรรคหลายอย่างที่ต้องได้ระมัดระวังและเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาย้อนสภาพฝนยังสืบต่อตกอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้ระดับน้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้นท่านนางเพชรสมัยโพสัญญวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงทั้งเป็นหัวหน้าคณะทีมงานติดตามแก้ไขภาคสนามได้รายงานในฮู้ว่าในตอนบ่ายของวันที่24พฤษภาคมนี้บรรดาทีมงานกู้ภัยจาก4ภาคส่วนเดินทางไปถึงเมืองลองแจ้งและเข้าปฏิบัติงานตัวจริงอยู่ภาคสนามภายหลังได้รับฟังรายงานข้อมูลจากคณะผู้ซอบภาคสนามและประชาชนผู้ที่เคยเข้าไปในฮู้ทำผาเฮียนเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานทีมงานกู้ภัยของไทยจำนวน6คนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่3คนเริ่มเข้าปฏิบัติงานในถ้ำฮอบทำอิฐและนำภาพถ่ายออกมาเพื่อประเมินและประชุมกับคณะแล้ววางแผนปฏิบัติงานฮอบซองโดยในเวลา20โมงได้กาเกียมสืบต่อฮอบซองตามแผนคาดคะเนให้ฮอดเป้าหมายบอนประชาชนติดข้างอยู่แต่เกิดฝนตกหนักเฮ็ดให้มีน้ำไหลเข้าน้ำออกบ่อใหญ่ขึ้นอุปกรณ์นำไส้จำนวนหนึ่งคนทรงไปบ่ทันฮอดสนามเพราะนักเส้นทางยุ่งยากจึงได้โจแผนการดำน้ำแต่ยังสืบต่อดูดน้ำออกปกติตลอด24ชั่วโมงสำหรับแผนการเคลื่อนไหวในวันที่25พฤษภาคมนี้จะสืบต่อจุดที่6โดยจะดำน้ำเข้าไปหาเนิน30องศามีระยะทางประมาณ30เมตรซึ่งเนินนี้คาดว่าจะมีผู้รอดชีวิตติดอยู่ในนั้นได้ปฏิบัติแผนการดูดน้ำออกตลอด24ชั่วโมงส่วนเวียกงานอยู่ภายนอกได้กาเกียมพาหนะอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินให้หับประกันตลอด24ชั่วโมงซึ่งคณะผู้ซอบสนามแต่ละภาคส่วนได้กาเกียมความพร้อมหอบด้านเป็นต้นอุปกรณ์หับไส้เวียกงานสนามสิเบียงอาหารอื่นๆนอกจากนี้ยังได้สวมใส่ป้องกันรักษาความสงบปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเป็นปกติสวมใส่ปฏิบัติเวียกงานตามแผนการทีมกู้ภัยให้บรรลุตามคาดหมายและได้รับผลดีจบข่าวสมภวันมวงไซอ่าน
2: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
3: กะย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีกได
2: ้แม่นซั่นบ
3: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
2: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
3: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
4: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
5: ์นี่ตุน
6: หึ
5: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ้
5: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบ ไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
6: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัตรนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัตรใดเสียบัตรนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่น
8: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
9: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกสิภาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกสิทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำรานมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังฆสาญาสังฆสีเอาพบกันวันนี้เป็นมื้อวันจันทร์ที่25แล้วเด้พี่น้องเอ๋ยของเดือนพฤษภาเนาะอีก9มื้อก็สิหมดตามหมดเดือนกันแหละพฤษภาก็สิลารับมิถุนาก็สิเข้ามาเอาวันที่1มิถุนาวันเด็กสากลเด้สุ่มใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานออกแข่งแข่งกันกันเนาะสร้างผลงานเพื่อคณะรับต้อนวันเด็กน้อยสากลหมุนเวียนมาจบครบรอบได้1มิถุนาเด้อมื้อนี้เป็นมื้อขึ้น9ค่ำเดือน7พ.ศ. 2569วันที่5กันแล้วพฤษภาคม25วันเต็มๆมาเว้ามาว่าวันจันทร์มืดๆได้มื้อนี้น่ะเนาะเอาข่าวเอาข่าวมาฝากมาต้อนพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าเอาเมื่อสุขทุกคนเอาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้พี่น้องเอ้ยเนาะส
10: าเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวินหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
11: เอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขเด็ดเป็นรายการเฮาซะก่อน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเฮ้ยพี่น้องเอ้ยน้อสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกอย่าฟอกเลือดสู้พัดโอสถอย่าฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยซ่าสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนอย่าฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่าอย่าฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
2: มาปณีมาฟังนิทานกันเนาะ
3: เสียงเมี่ยงทายว่าพญาจักตายภายใน7วัน

0: อยู่มามื้อหนึ่งพญาแห่งเมืองทวาราวดีได้เกิดเป็นไข้เจ็บท้องน้อยจองใส่สันหลังป่านแม่ยิงเจ็บหมดลูกเจ็บไส้ก็ป่านนั้นฝ่ายมเหสีละหมายว่าเมียแล้วเมียของพญาพมเหสีเพิ่นพร้อมด้วยเสนาผู้ใหญ่ไผก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นำสุขภาพของพระองค์วัสันสานำอัศริยะจึงพากันนิมนต์เอาครูบาอาจารย์มาสู่ต่อดวงสตาราศีและก็ใส่ทั้งหมอมนหมอโหนนี่แหละหมอโหนหมายว่าหมอประจำวังเด้อหมอทักหมอไทยบ่แม่นโหนเสือกโหนอนชาเด้ ฟังให้ฮู้เพื่อมาทำนายทายทักเด้เบิ่งดวงชะตาว่าจะดีหรือให้ประการใดพวกหมอโหนทั้งประเภทกระดานและแผ่นแผ่เพิ่นมีหลายแบบเด้แบบหมอดูเฮาคุซุมือนี่แหละบางคนก็ดูไพ่ฉากตับๆๆๆ ตัดออกมาก็ว่าจังซั่นว่าจังซี่บางคนก็ดูลายมือจังซั่นจังซี่ศาสนากับแบบคือกันล่ะนี่หมอโหนนี่ทั้งประเภทกระดานเนี่ยทั้งแผ่นแผ่เนี่ยต่างก็พากันลงเลขตั้งข้อแล้วบัดนี้น่ะขีดซ้ายขีดขวาและงอไปงอมาเขาก็ได้ทายว่าพญาเมืองทวาราวดีนี่เกิดปีเมืองเป้าปีเถาะได้เมืองเป้าเด้อถ้าเบิ่งตามแผ่นผ้าแล้วปรากฏว่าปีนี้พระองค์เคาะหมายว่าเคาะแห้งแหละเพราะว่าปีนี้เพิ่นเพิ่งแมวว่าซั่นแต่พระหัตแข็งสักจองเอาไว้จึงบ่ให้แห้งพบปานใดมีพระหัตมาแข็งไว้ได้คอยปีนคอยปัวไปจักเบิดก็จะสวงหายหมายดีฉันใดทางหมอหวนก็บอกคุณว่าอันตาเบิ่งแล้วนี่ก็เห็นว่านี่ก็คือว่าแล้วเนาะอันนี้มาหอดปีนี่ในปีเมืองเป้าปีเถาะนี้และเบิ่งชะตาของเพิ่นนี่แหละหมายว่าบ่สบายแล้วพญาเมืองนี้ขอหน่อยถ้าเบิ่งตามแผนผ่าแล้วปรากฏว่าปีนี้นี่พระองค์เคาะได้นี่ได้แต่เดชบุญพระหัตถ์แข็งสักจองเอาไว้จึงบ่ให้แห้งพบปานใดขอหน่อยคอยปิ่นคอยปั่วจักบึดก็จะสวงหายไม้ดีขอหน่อย
1: ว่าซะไหนพวกหมอโหนหมอทายเพิ่นก็ได้
0: มีมื้อนึงเสียงเมียงก็เข้าไปเยี่ยมเบิ่งอาการของพระองค์ซะละได้บัดนี้เสียงเมียงได้ฮู้ข่าวเด้เมียเสียงเมียงก็บอกแล้วให้เสียงเมียงหันไปเบิ่งเพิ่นแหน่ยามขัดสนหยังเพิ่นก็ยังช่วยเหลือเมียเสียงเมียงก็ได้เสียงเมียงก็ขีนเมียบ่ได้ฟังความเมียก็ต้องได้ไปบ่แม่นย่านเด้เกรงใจเสียงเมียงก็ทำท่าคำเบิ่งคำคิงหั่นแหละเนาะหลังจากไปฮอดละคำเบิ่งคิงของพระองค์แล้วก็เว้าขึ้นว่า
2: พระองค์นี่จักตายภายใน7วันนี่ยังบ่ต้องสงสัย
0: ว่าซั่นได้บัดนี้โอ้ยคำคิงฮ้อนจุลูคือคนปวดตายนักนี่โอ้ยจังได๋ก็สิตายละ7มื้อนี่บ่รอดว่าซั่นซะปรากฏว่าคุณผู้ใหญ่ได้ยินก็จึงเฝ้านำเรื่องดังกล่าวนี่ขึ้นกราบทูลให้พระมเหสีเมียทราบรถซะเลยได้บัดนี้หลังจากฝ่ายมเหสีก็โอ้ได้ยินจังซั่นก็เป็นฮ้อนเป็นฮนแล้วทั้งห้องทำให้ทั้งให้แหละสนมน้อยใหญ่ก็พากันพลอยทุกข์พลอยโศกไปนำพอคิดว่าพระองค์จะตายภายใน7วันคือความเสี่ยงเว้า
2: สั่งว่าขี้โศกหายแท้เนาะหยังหนุ่มหยังแน่นลูกกับบ่ทันลายผู้ซึบแนวยังมาสิตายแล้วนะพระองค์นะ
0: จังซั่นแล้วบัดนี้ดังนั้นพระมเหสีก็จึงสั่งเปิดพระคลังหลวงซะละได้บัดนี้นำเอาเงินเอาคำออกมาทำบุญทำทานเสร็จแล้วต่อสตาราศีบ่ให้ตายง่ายว่าซั่นซะทั้งซอกหาหมอยามาปิ่นปัวมาแต่แถบได้ก็ห้องมาหมดบ่เอาไปแพทย์ผ่าตัดเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เจ็บใส่ติ่งก็ขอให้พระองค์มีอายุยืนยาวฮอดเฒ่าฮอดหยังพุ่นแล้วเพื่อผู้ปกครองไฟฟ้าแผ่นดินเป็นคือในนั้นอยู่มาบ่ดลนี่ปรากฏว่าพระองค์ก็ได้ช่วงหายไม้ดีบ่เจ็บบ่ไข้อีกแล้วหลังจากเฮ็ดละเอาเงินเอาคำออกมาสะเดาะเคาะเข็นเนาะสูตรสะเดาะเคาะเข็นเอาเงินออกมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานทั้งซอกหาหมอมาปิ่นมาปัวสูตรสะเดาะเคาะเข็นเว้นให้ออกจากห่างไก่ว่าซั่นซะต่ออายุสังขารก็ไปพร้อมอีกให้ยืนยาวหมื่นๆปีว่าซั่นซะ ื่ออยู่ปกครองไผฟ้าราชดรข้าแผ่นดินจังซั่นอยู่บ่ดนก็เลยว่าช่วงเสาเมื่อได้เฮ็ดตามว่าหั่นแล้วอยู่มาเมื่อหนึ่งพระองค์จึงได้ใส่คนไปนำเอาตัวเสียงเมียงมาหาในหันพญาว่าคุณบอก
3: เออพวกเจ้าเอ้ยไปนำเสียงเมียงมาหาของหนูเฮาอีมีแนวถ้ำแนวเว้ามันเนี่ย
0: หาก็ฟื้นไข่ใหม่เด้หลังแกลังก็ไปแล้วพวกทับใส่เสนามาดไปนำเอาเสียงเมียงมาพอมาฮอดปั๊บพระองค์ก็ถามรู้แล้วด้วยความจริงใจปนความอยากให้ไปนำพร้อมว่า
3: เออมือนั้นตัวท้ายว่าเฮาจะตายภายใน7วันเลยนะบ่เห็นว่ามันสิคิ้วตัวบ่ได้ชุดตำรามาแต่แห่งใดมึงได้ยังเข้ากับกิ๊บเว้านั่นน่ะ
0: เฮ้ยเว้ามีกินชินบนอีกได้จักกิ๊บ
3: บ่เห็นว่ามันสิคิ้ว
0: ว่าซะไหนทางเชียงเมียงโอ้ถือไข่หน้ากึ่งตากอใช่กันเลยว่าคนน่ะ
2: ครับทุนผู้ค้าถ้วยนั้นก็ถึกต้องเป็นจริงทุกอย่างแล้วบ่ว่าแต่พระองค์ดอกไผ่ๆก็จะตายใน7วันคือกันนั่นแล้วขะน้อย
0: ซั่นซะแล้วก็ว่าอีกว่า
2: ตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันเสาร์ภายใน7วันนี้บ่วันใดก็วันนึงขะน้อยไผ่อีมีฮอด8วันจักเทื่อ
0: ว่าซั่นซะมันก็มีเพียงแต่7วันทิศจันทร์คานพุธฮอดชุกเสาร์หมุนเวียนเท่านั้นน่ะฟังไปฟังมาโอ้แม่นความเสียงซะแล้วทางพญาก็เลยว่าคนโอ้มันก็แม่นความมึงฮะละเว้ยสร้างเว้าสร้างว่าเนาะโอ้ก็บ่วิด7วันกูว่าฮะแล้วถึงพญาอยากหายไปนี่ก็โอ้เบาวองลงแล้วเพราะว่ามีเหตุผลไปชีกาย8วันบ่มีมีแต่อยู่ใน7วันเป็นคือจังซั่นความใจให้ก็หมดไปถึงว่าเสียงเมียงจะใจให้ว่าจะตายภายใน7มื้อ7วันฟังคักๆแล้วก็แม่นความมันก็หากแม่นความเสียงแท้บ่รอดในประมาณ7วันจันทร์คานพุธพระชุกเสาร์อาทิตย์ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะมันก็ต้องฟังเหตุและผลบางคนก็ไปเว้าแนวนึงได้ยินแนวนึงมันก็ไปออกแนวนึงมันก็ต่างกันฉะนั้นเราต้องเบิ่งให้คักฟังให้ดีบางคนเขาเว้าเพราะเขาพัดว่าเขาเว้าควรตัวหมู่เว้าเพราะหมู่พัดว่าหมู่เว้าเรื่องเพิ่นจักสิเกิดพิษเถียงกันก็มี
4: โนนี้เอนไซม์นำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี้เอนไซม์นำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับขับบ่ม่วนจะสู้ให้ตัวเองลำบากว่าซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใส่โนนี้เอนไซม์เด้อพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมือไขมันตั้งทรงอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าลืมใส่โนนี้เอนไซม์ช่วยทานได้ได้พี่ป่าอาเฮาโนนี้เอนไซม์ของบริษัทไอลดาลาวมาร์เก็ตติ้ง

0: เอาไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี้เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี้นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากไม้แห่งสารอาหารเด้เนาะมากมายโนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แมนยูเคตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้มากโน่นนี่นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เอาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุให้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรป จำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้ราคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันใหม่โอกาสหน้าขอมีรายการชุมโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
0: เอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญขิงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี่เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เอ็นไซเป็นพืชที่โตโตไวที่สุดในโลกโนนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี่มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449 นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เอ้าไปจังได๋มาจังได๋นี่นะพ่อเอ้าโอ้ยก็สิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั้นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ําหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจําละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซอาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้สนิทเดียวกันมากโนนี้มีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมักไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดเหม็นมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตารีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้มากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนเดือนโนนี้เอนไซน์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ำหมักไม้นูนี้เอนไซม์อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้นูนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้สนิทเดียวกันมากโนนี่มีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมักไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดเหม็นมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตารีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้มากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนเดือนโนนี้เอนไซน์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงปัจจุบันหน่วยงานคู่ภัยของลาวและไทยพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องยังสืบต่อเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนจำนวน7คนที่ติดค้างอยู่ป่องทำหินผาบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์แต่การปฏิบัติเวียกงานตัวจริงนั้นยังพบอุปสรรคหลายอย่างที่ต้องได้ระมัดระวังและเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาย้อนสภาพฝนยังสืบต่อตกอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้ระดับน้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้นท่านนางเพชรสมัยโพสัญญวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงทั้งเป็นหัวหน้าคณะทีมงานติดตามแก้ไขภาคสนามได้รายงานในฮู้ว่าในตอนบ่ายของวันที่24พฤษภาคมนี้บรรดาทีมงานกู้ภัยจาก4ภาคส่วนเดินทางไปถึงเมืองลองแจ้งและเข้าปฏิบัติงานตัวจริงอยู่ภาคสนามภายหลังได้รับฟังรายงานข้อมูลจากคณะผู้ซอบภาคสนามและประชาชนผู้ที่เคยเข้าไปในฮู้ทำผาเฮียนเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานทีมงานกู้ภัยของไทยจำนวน6คนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่3คนเริ่มเข้าปฏิบัติงานในถ้ำฮอบทำอิฐและนำภาพถ่ายออกมาเพื่อประเมินและประชุมกับคณะแล้ววางแผนปฏิบัติงานฮอบซองโดยในเวลา 20:00 นได้กาเกียมสืบต่อฮอบซองตามแผนคาดคะเนให้ฮอดเป้าหมายบอนประชาชนติดค้างอยู่แต่เกิดฝนตกหนักเฮ็ดให้มีน้ำไหลเข้าน้ำออกบ่อใหญ่ขึ้นอุปกรณ์นำไส้จำนวนหนึ่งคนทรงไปบ่ทันฮอดสนามเพราะนักเส้นทางยุ่งยากจึงได้โจแผนการดำน้ำแต่ยังสืบต่อดูดน้ำออกปกติตลอด24ชั่วโมงสำหรับแผนการเคลื่อนไหวในวันที่25พฤษภาคมนี้จะสืบต่อจุดที่6โดยจะดำน้ำเข้าไปหาเนิน30องศามีระยะทางประมาณ30เมตรซึ่งเนินนี้คาดว่าจะมีผู้รอดชีวิตติดอยู่ในนั้นได้ปฏิบัติแผนการดูดน้ำออกตลอด24ชั่วโมงส่วนเวียกงานอยู่ภายนอกได้กาเกียมพาหนะอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินให้รับประกันตลอด24ชั่วโมงซึ่งคณะผู้ซอบสนามแต่ละภาคส่วนได้กาเกียมความพร้อมรอบด้านเป็นต้นอุปกรณ์รับใช้เวียกงานสนามสิเบียงอาหารอื่นๆนอกจากนี้ยังได้สุ่มใส่ป้องกันรักษาความสงบปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเป็นปกติสุ่มใส่ปฏิบัติเวียกงานตามแผนการทีมกู้ภัยให้บรรลุตามคาดหมายและได้รับผลดีจบข่าวสมภวันมวงไซอ่าน
2: เออแหงแหงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. หา 15:30 น. อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
6: สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการคมเฮาเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อนี้ครับนาทีดำเนินรายการโดยออนคำสัญญวงศ์ท่านผู้ฟังที่หักแพงในมื้อนี้ทางรายการคมเฮาได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านนายจอนสีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสัมภาษณ์กับทางรายการคมเฮาเกี่ยวกับการเอาเด็กไปปิดลูกเลี้ยง ซึ่งรายละเอียดต่างๆจะให้ทานรับฟังในระยะหน้าแต่ตอนนี้ไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของเฮากันก่อน

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวดังที่ผู้ดำเนินรายการได้เสนอไปตอนต้นแล้วว่าในมื้อนี้พวกเขาจะมีการสัมภาษณ์ในหัวข้อการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงกับท่านนางจรศรีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมซึ่งในตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดี
0: ก่อนจะเข้าสู่การสัมภาษณ์จะให้ท่านแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังก่อนเชิญท่าน
1: เจ้าข้าพเจ้าชื่อจรศรีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็ก
0: เจ้าในโอกาสที่ท่านได้เข้าร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของเราในวันนี้เนาะอยากให้ท่านอธิบายถึงความหมายของคำว่าการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงว่ามีความหมายคือเท่าใดท่าน
1: เจ้าการเอาเด็กเป็นลูกเลี้ยงแม่นการรับเอาเด็กของบุคคลอื่นเป็นลูกเลี้ยงของตนอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศโดยผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องซึ่งพาให้เกิดสิทธิ์และพันธะทางครอบครัวตามกฎหมายและระเบียบการ
0: เจ้าท่านนั้นก็แม่นความหมายของคำว่าการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงเนาะท่านเน
1: า
0: ะเรื่องเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงมีอย่างใดและเงื่อนไขของเด็กที่จะไปเป็นลูกเลี้ยงของบุคคลอื่นมีอย่างใดท่าน
1: เจ้าสำหรับเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงเนาะซึ่งมีดังนี้1มีอายุเต18ปีขึ้นไปในเวลาเฮ็ดคำฮ้องขอเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงและต้องมีอายุห่างกับเด็กที่ขอเป็นลูกเลี้ยงอย่างน้อย18ปี
0: เจ้า
1: และ2มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์3มีฐานะทางด้านเศรษฐกิจที่มั่นคง4มีที่อยู่ถาวร5มีเวียกเฮ็ดงานทำที่แน่นอน6แม่นมีสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิติดเป็ดที่หายแฮงบ่ติดสิ่งเสพติดบ่ติดการพนัน7บ่เคยถูกศาลตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพย้อนการกระทำผิดโดยเจตนาและบ่ถูกปลดสิทธิ์ในการเป็นพ่อแม่
0: เจ้า
1: 8แม่นได้ผ่านการประเมินจากคณะวิศวะพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงคันเมืองและมีชื่ออยู่ในบัญชีของผู้ที่มีเงื่อนไข
0: เจ้า
1: และมีความเหมาะสมในการรับเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยง
0: เจ้า
1: 9เรามีคำเห็นดีของผัวหรือเมีย
0: เจ้า
1: สำหรับเงื่อนไขของเด็กที่จะไปเป็นลูกเลี้ยงมีดังนี้1ยังบ่ทันถึงเกษียณอายุ18ปี2แม่นขาดการเบิ่งแยงเลี้ยงดูหรือบ่สามารถอยู่นำครอบครัวหรือบ่สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวของตน
0: เจ้า
1: 3มีคำเห็นดีเป็นลายลักษณ์อักษรของเด็กถ้าว่าเด็กหากมีอายุ10ปีขึ้นไปคำเห็นดีนั้นต้องบ่มีการบังคับ4มีคำเห็นดีเป็นลายลักษณ์อักษรของพ่อคิงแม่คิงของเด็กหรือผู้ปกครองหรือภาคส่วนที่รับผิดชอบเลี้ยงดูเด็กคำเห็นดีนั้นต้องบ่มีการบังคับ
0: เจ้า
1: 5ผ่านการประเมินและมีคำเห็นของคณะผู้ปกครองพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงและมีชื่ออยู่ในบัญชีของเด็กที่สามารถเป็นลูกเลี้ยง
0: เจ้าท่านนั้นก็แม่นเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงและเงื่อนไขของเด็กเองที่จะไปเป็นลูกเลี้ยงของบุคคลอื่นเนาะเจ้าท่านแล้วภาคส่วนใดเป็นผู้พิจารณาในการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงท่าน
1: เจ้าสำหรับการพิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างด้าวคนต่างประเทศแม่นคณะรับผิดชอบพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงขั้นสุดกลางซึ่งว่าคณะรับผิดชอบมันจะมีภาคส่วนโดยเฉพาะแม่นกระทรวงยุติธรรม
0: เจ้า
1: และกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงป้องกันความสงบห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี
0: เจ้า
1: แต่สำหรับการพิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของพลเมืองลาวด้วยกันแม่นคณะผู้ปกครองพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงขั้นเมืองโดยมีภาคส่วนดังนี้1แม่นห้องการยุติธรรมเมือง2แม่นห้องการสาธารณสุขเมือง3ห้องการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองซึ่งการพิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงแม่นคณะผู้ปกครองขั้นเมืองจะเป็นผู้พิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยง
0: เจ้าท่านนั้นก็แมนภาคส่วนที่เป็นผู้พิจารณาเนาะในการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงที่ท่านได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเนาะท่านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ท่านเป็นนั้นก็แมนความหมายของการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของบุคคลอื่นและภาคส่วนที่พิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงแมนภาคส่วนใดที่ท่านนางจรศรีคำดอกทองได้อธิบายผ่านไปแล้วนั้นส่วนระยะหน้าท่านผู้ฟังรายการของเฮายังจะสืบต่อสัมภาษณ์กับท่านนางจรศรีคำดอกทองเติมอีกฉะนั้นอย่าฟ้ามุ่นขึ้นไปทางใดระยะหน้ารับฟังกันเติมแต่ตอนนี้ไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเฮากันก่อน

0: แม่เฮาขอเงินไปซื้อปึ้มตำราเฮียแน่เฮาก็จะเสียงแล้วแต่ยังบ่มีปึ้มตำราคนครัวเลย
1: มึงอย่าโพดหลายขอแต่เงินที่กูให้มึงไปเฮียนก็เป็นบุญหัวมึงพอแหงแล้ว
0: แม่เอ้ยทุกมื้อนี้ลูกก็ฮับใช้ทุกคนในเฮือนจนบ่มีเวลาฮอดสิกินข้าวซ้ำ
1: มึงเถียงกูวะเอาให้มึงให้ลงไปโลดพ่อมึงก็บ่อยู่บ่มีไผช่วยมึงได้ดอกกูนี่นะเลี้ยงมึงมาแต่น้อยจนใหญ่นะแล้วมาเถียงความกูนี่วะบักลูกเมียน้อยเอ้ยย้อนแม่มึงนี่ซั่วญาติเอาผัวไปจับกูจึงเกิดมึงมาแล้วก็ตายปะมึงแม่มึงตายย้อนมึงนี่มึงชื่อไว้บักซั่วบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อย
2: เป็นอย่างพรหลานคือมานั่งให้อยู่นี่คือบ่เข้าห้องครูบอกให้ค้นคว้าอาทิตย์หน้าจะเสร็จละได
0: หลานบ่มีปึ้มตำราสาวครูขอเงินไปซื้อแม่ก็บ่ให้มีแต่ด้ามีแต่ตีและก็มักว่านำหลานว่าบักลูกเมียน้อยบักซั่วหลานบ่อยากอยู่เฮือนนั้นอีกแล้วสาวครู
2: ใสสาวครูขอเบิ่งดูแม่ตีบ่อนใดปะโทจนแดงจนซ้ำไปหมดคือมาเฮ็ดหุ่นแฮงแบบนี้กับเด็กน้อยพี่ลึกแท้สาวๆสาวครูจะหาทางช่วยเหลือหลานเองเด้อเข้าห้องเรียนซะเอานี่ปื้มตำราเรียนตั้งใจค้นคว้าหำเรียนเด้อฮัลโหลสบายดีไอ้คำดี
3: สบายดีน้องมีอย่างให้ช่วยบ
2: ่คือว่าน้องมีเรื่องอยากขอคำปรึกษานำอ้ายแน่คือว่าลูกศิษย์ของน้องหั่นน่ะเล่าเป็นลูกของเมียผู้ที่สองและแม่ของเล่านี่ได้เสียชีวิตแล้วเลยอาศัยอยู่น้ำพอแต่ละมื้อนี่เล่าถือแม่เลี้ยงนี่ใส่เฮงงานถือตบตีป้อยดาแล้วก็คมคู่โดยเฉพาะใส่คำว่าที่หุนแฮงกระทบต่อจิตใจเล่าเซนว่าบักลูกเมียน้อยบักซัวน้องเห็นเล่าไห้มาโรงเรียนตลอดถ้าเว้าใส่หูกันทุกมื้อทุกวันแบบนี้แม่นผู้ใหญ่ก็คงหับบ่ได้น้องเลยอยากฮู้ว่าในทางกฎหมายการกระทำแบบนี้นี่แม่นมีความผิดหรือบ่หรือแนวใด
3: โอ้เป็นแนวนี้ว่ะเป็นตาอีตัวน้อการกระทำของผู้ใหญ่ต่อเด็กแบบนี้มันก็บ่ถูกได้ปัจจุบันนี้ได้มีกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นการใช้ข่มเหงต่อมายิงในเด็กเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของเด็กการกระทำในลักษณะแบบนี้นะเป็นการกระทำที่มีผลกระทบต่อร่างกายได้น้องนอกจากร่างกายก็ยังมีผลกระทบด้านจิตใจนําอีกเช่นว่าใช้คําเว้าเสียดสีเยาะเย้ยป้อยดาซึ่งได้กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา194การทําร้ายร่างกายบุคคลใดหากเฮ็ดให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บโดยเจตนาจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา3ปีและจะถูกปรับไหมแต่3ล้านกีบหา10ล้านกีบและมาตรา207การป้อยดาบุคคลใดหากใช้วาจาเขียนหรือกระทำแนวหยาบซ่าใส่ผู้อื่นเพื่อให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีอย่างให้แห้งจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหา1ปีหรือดัดสร้างโดยบ่ตัดอิสรภาพและจะถูกปรับไหมแต่1ล้านกีบหา5ล้านกีบ
4: ในกรณีที่พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวหรือตกอยู่ในสภาพดังกล่าวแม่นสามารถโทรขอความช่วยเหลือน้ำสายด่วนต้านการฆ่ามนุษย์และการใส่ความรุนแรงต่อแม่ยิงและเด็กน้อยได้ที่เบอร์โทร1300สายด่วนกลุ่มตำรวจต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์1362สายด่วนศูนย์ให้คำปรึกษาแม่หญิงและเด็กน้อย1512สายด่วนสหพันธ์กรรมบาลสนับสนุนโดยโครงการสนับสนุนทางด้านยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองรัฐด้วยกฎหมายยูสปป.ลาวองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาก
5: ับข้อสู่ระยะที่3ของทางรายการสำหรับรายงานนี้จะสืบต่อสัมภาษณ์กับท่านนางจรศรีคำหลักทองเติมอีกนะท่านเนาะโดยเฉพาะแมนขั้นตอนของการเอาเด็กไปปีลูกเลี้ยงดำเนินไปคืนเอาใดซึ่งจะให้ท่านอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้เติมอีกเชิญท่าน
6: เจ้าสำหรับขั้นตอนของการเอาเด็กไปเป็นเลี้ยงพวกเรามีส่งขั้นตอนโดยเฉพาะแมนขั้นตอนที่1เบาเรื่องการพิจารณาการเอาเด็กไปเป็นเลี้ยงของพลเมืองลาวด้วยกัน
5: เจ้า
6: ซึ่งว่าในการประกอบขั้นตอนมันจะมีโดยเฉพาะแมนข้อที่1แมนการยื่นคำร้องและเอกสารประกอบ2แมนเบาเรื่องการพิจารณาคำร้อง3แมนการอนุญาต 4เว้าเรื่องการจดทะเบียนการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงสำหรับการอนุญาตสำหรับพลเมืองลาวโดยการละแมนในบ้านจะเป็นผู้ออกคำตกลงซึ่งว่าคำตกลงนั้นนำเอาคำตกลงนั้นมาจดทะเบียนนำห้องการยุติธรรมเมืองก็ถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วสำหรับขั้นตอนโครงการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างด้าวคนต่างประเทศมีขั้นตอนดังนี้1แม่นการยื่นคำร้องและเอกสารประกอบ2แม่นการพิจารณาคำร้อง3การอนุญาต4การจดทะเบียนการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงซึ่งการอนุญาตเกี่ยวกับการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างด้าวคนต่างประเทศแม่นห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุญาตภายหลังที่มีข้อตกลงของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้เอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างด้าวได้คนต่างประเทศแล้วนำเอาเอกสารนั้นมาจดทะเบียนนำกระทรวงยุติธรรมโดยเฉพาะแม่นกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมเบียกงานยุติธรรมเกี่ยวกับการจดทะเบียนการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงซึ่งว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย
5: เจ้าทานขั้นตอนของการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงนี่มีอยู่2ขั้นตอนเนาะทานเนาะอย่างที่ทานได้อธิบายมาในเบื้องต้นนั่นเนาะคือการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของพลเมืองเราด้วยกันเนาะทานเนาะและการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างประเทศและคนต่างด้าวเนาะทานเนาะและสุดท้ายนี้อยากให้ทานฝากถึงทานผู้ฟังที่มีจุดประสงค์อยากเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงจะสามารถติดต่อประสานงานกับภาคส่วนใดได้ๆทาน
6: เจ้าสำหรับการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงเนาะสามารถประสานหาห้องการยุติธรรมเมือง
5: เจ้า
6: บอนที่ผู้เกี่ยวลำลุงชีวิตอยู่ใดแต่สำหรับคนต่างด้าวคนต่างประเทศที่มีจุดประสงค์อยากขอเอาเด็กน้อยเราไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างประเทศ
5: เจ้า
6: สามารถประสานงานหากระทรวงยุติธรรมโดยตรง
5: เจ้า
6: หรือว่าถ้าว่ากระเจ้าอยู่ต่างประเทศสามารถพัวพันสถานทูตลาวประจำอยู่ประเทศที่เกี่ยวโคกนั่นได้เน
5: า
6: ะ
5: เจ้าเจ้าท่านผู้ฟังที่อยากแพงที่ผ่านไปนั้นก็แมนการสัมภาษณ์ในหัวคอการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงกับทานนางจอนสีค้ำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมและหวังอย่างยิ่งว่าจะสร้างความมั่นคงและเข้าใจให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรและมื้อนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการต้องขอขอบใจท่านนางจอนสีค้ำดอกทองหลายที่เกียรติเข้าร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของเฮาในมื้อนี้เนาะและหวังอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะเข้าร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของเฮาเต็มอีกเกี่ยวกับเวียกงานดังกล่าวนี้เนาะเจ้าเลยในโอกาสนี้ก็ขออวยพรใส่อำมาเสิร์ฟยังทานจงมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในเวียกงานอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าเนาะทานเนาะขอขอบใจ
6: เจ้าขอบใจ
5: มื้อนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการต้องขอขอบใจทางผู้ฟังที่เกียรติรับฟังรายการของพวกเฮาแต่ต้นจนจบท่านสามารถติดตามรายการคมฮู้ทางด้านกฎหมายได้ในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการออนคำใส่วงพร้อมด้วยท่านนางจอนสีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงศรีประภัยเพชรปทุมมาต้องลาไปก่อนสบายดี
6: สบายดี

ขั้นตอนการใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใส่บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีตอนทำบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกมือ้อนะพอๆกับบริการในรายการประกันสังคมนะที่จะนำเอาสิทธิผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54/ทับ ศพส.หรือว่าสภาแห่งชาติมาโอลมให้บริการได้หาฟังในแต่ละหัวข้อสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละมือเนาะและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกาศสังคมได้ผ่านทางคลื่นวิทยุนครหลวงวิญจันทร์ FM 105.5 MHz ออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น.ฝากให้กับบริการได้หาฟังสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกๆเสาร์ตอน8:00 น. หา9:00 น. 1:00 น.เต็มกับรายการประกันสังคมนั่นเองสำหรับสับเปลี่ยนทีมงานโฆษกของพวกเราบอกว่าจะเป็นสันติภาพแน่เนาะคำเก่งแน่มีน้องแม็กซ์สุกัญญาน้องเมษาเนาะโดดๆมาสำหรับสับเปลี่ยนโอลมให้มีรายการได้รับฟังในหัวข้อต่างๆเนาะและก็มื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีกหนึ่งหัวข้อมาสนทนาก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับประชาชนที่รับฟังอยู่ณปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะมื้อนี้ก็เป็นหัวข้อเกี่ยวข้องกับผู้เกิดสิทธิ์ตามเนาะผู้เกิดสิทธิ์ตามหลายคนอาจจะยังบ่เข้าใจแม่นหยังผู้เกิดสิทธิ์ตามผู้เกิดสิทธิ์ตามเนาะก็หมายถึงครอบครัวเนาะที่เกิดสิทธิ์ต่างๆกับผู้ประกันตนหรือว่ากับผู้ที่เป็นพนักงานผู้เป็นพนักงานเพิ่นเนิ่นว่าเป็นผู้ประกันตนผู้ประกันตนบ่ว่าจะเป็นพนักงานราชการพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจรวมไปถึงผู้ประกันตนในระบบสมัครใจอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นผู้ประกันตนหมายถึงผู้ที่จ่ายเงินส่วนผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามก็คือครอบครัวว่าง่ายๆเนาะคู่สมรสลูกต่างๆการมาโอลมให้บริการฟังว่าผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามนี้จะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมบางคนก็ว่าได้รับการคุ้มครองคือกับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินเลยบ่แต่คันว่าถ้าบ่ได้คือกับผู้ที่จ่ายเงินหรือว่าผู้ประกันตนเต็มเลยจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมเนาะมื้อนี้ก็จะมีคำตอบให้กับบรรดาท่านที่รับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะบ่ว่าจะเป็นท่านที่เป็นรัฐกรท่านที่เป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีฟังแล้วก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับระเบียบนโยบายหลักการอย่างต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องการประกันสังคมของพวกเขานั่นเองเนาะก็ว่าง่ายๆคำว่าเป็นผู้ประกันตนนะผู้ประกันตนนี่ก็จะได้รับการคุ้มครองทั้งหมดเนาะเก่าอุดหนุนผู้แหละนะคำว่าเป็นพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจส่วนพนักงานรัฐกรก็จะบ่มีอุนุนว่างงานก็เหลืออยู่8อุนุนที่ได้รับการคุ้มครองและก็ภาคสมัครใจก็จะมีทั้งหมดแม่น7อุนุนจะบ่มีว่างงานกับอุบัติเหตุในหน้าที่เพราะฉะนั้นแล้วอันนั้นแม่นเขาเอิ้นว่าสิทธิผลประโยชน์ของผู้ประกันตนก็จะได้รับการคุ้มครองแม่นบ่ลดละ7อุนุนเนาะคันว่าภาคหัวหน่วยวิสาหกิจก็จะคุ้มครองสูงสุดแม่น9อุนุนเลยตามระบบประกันสังคมสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมนั่นเองบัดนี้เนาะสำหรับผู้ปักผู้เกิดสิทธิ์ตามนี่ตัวนี้เนาะหลายคนยังบ่ฮู้ละเอียดว่าสิทธิผลประโยชน์ของผู้เกิดสิทธิ์ตามที่เป็นครอบครัวนี่นะเนาะจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรจากระบบประกันสังคมเนาะจากระบบประกันสังคมก็จะว่าเลยแหละเนาะว่าผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้หรือว่าครอบครัวเนาะที่ใส่บัตรห่วมนําหั่นน่ะหลักๆก็คือแม่นการใส่บัตรไปปิ้นผัวสุขภาพ

คือแม่นสามารถใส่บัตรประกันสังคมไปใส่บริการปิ้นผัวอยู่สถานบริการที่ท่านเลือกได้เนาะอันนี้มันเป็นเรื่องของสิทธิ์นะของผู้เกิดสิทธิ์ตามหลักๆ ก็คือแม่นไปใส่บัตรปิ้นผัวอยู่ห้องหมอนะปิ้นผัวสุขภาพอยู่ห้องหมอแต่ก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองการปิ้นผัวสุขภาพอยู่ห้องหมอเบื้องต้นเนาะท่านจะต้องได้มีการนำเอาเอกสารนะสัมมนาครัวหรือใบแต่งงานหรือใบสู่ขอถ้าว่าบ่มีก็แม่นใบยังยืนจากบ้านมาแจ้งคู่สมรสเขาก่อนจึงจะสามารถไปใส่บัตรปิ้นผัวอยู่ห้องหมอได้คือตัวอย่างบางคนนี่เป็นพนักงานรัฐก่อนมาหลายปีตอนนั้นสถานภาพอาจจะโสดหลังจากนั้น5ปีมาแต่งงานแต่บ่ได้มาอัปเดตข้อมูลบ่ได้มาแจ้งประกันสังคมบ่ได้เอาใบแต่งงานมาแจ้งว่ามีคู่สมรสเวลาคู่สมรสเราเจ็บป่วยเนาะหรือแม้แต่ว่าเวลาที่เรามีลูกเราบ่ได้มาแจ้งลูกเข้าประกันสังคมเถื่อเวลาที่ลูกเราเจ็บป่วยเนาะก็หมายความว่าไปห้องหมอจะบ่มีสิทธิ์นำใส่บัตรประกันสังคมได้เพราะว่าทางห้องหมอเพิ่นบ่มีข้อมูลเนาะข้อมูลจากห้องหมอก็คือข้อมูลที่ได้จากประกันสังคมนะหมายความว่าเบื้องต้นท่านต้องได้เอาใบแต่งงานนะหรือว่าใบยังเกิดในเกิดของลูกนะกรณีที่ว่ามีการเกิดลูกมาแจ้งประกันสังคมก่อนนะมาแจ้งขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนจากนั้นประกันสังคมจะส่งข้อมูลไปให้ห้องหมอนะจะส่งข้อมูลไปห้องหมอจึงจะมีสิทธิ์นำใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้นะบ่แม่นว่าเฮาแต่งงานกันแล้วบ่ได้ไปแจ้งกะยาไปใส่บัตรประกันสังคมของคู่สมรสท่านของผู้ประกันตนท่านเลยบ่ได้จังซั่นเนาะต้องได้มาอัปเดตข้อมูลก่อนข้อมูลก่อนแต่งงานก็ต้องได้มาแจ้งคู่สมรสก่อนเกิดลูกก็ต้องมาแจ้งลูกเข้าหลังจากเกิดลูกแล้วว่าซั่นซะเนาะอันนี้แม่นก่อนที่จะได้รับสิทธิ์ท่านก็ต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบหลักการกันก่อนในการคุ้มครองเพื่อให้ทางประกันสังคมได้มีฐานข้อมูลที่จะส่งให้กับห้องหมอแล้วฐานจึงจะสามารถใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้นะอันนี้มันขั้นตอนที่ฐานจะต้องได้มีการปฏิบัติในเบื้องต้นหลังจากนั้นก็คือสิทธิผลประโยชน์ต่อมาสำหรับคู่สมรสหรือว่าผู้เกิดสิทธิ์ตามที่จะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คือการไปใส่บัตรประกันสังคมเพื่อฝากท้องในกรณีถือพาถึงว่าท่านจะเป็นประชาชนเป็นเมียของผู้ประกันตนแต่คันว่าท่านผู้ประกันตนผัวได้เข้าประกันสังคมแล้วก็สามารถใช้บัตรของผัวนี้ไปฝากท้องหรือว่าไปเกิดลูกได้เนาะอันนี้มันสิทธิผลประโยชน์อันที่2ที่ว่าคุ้มครองสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามก็คือคู่สมรสที่เป็นประชาชนถอกเงินเข้ามา1เดือนนะหรือว่าผัวเป็นสมาชิกประกันสังคม1เดือนเมียสามารถใช้บัตรของผัวไปฝากท้องในเดือนที่2แล้วก็หรือว่าไปเกิดลูกในเดือนที่2กันได้คือตัวอย่างกรณีเมียถือพามาแล้วนะ8เดือนพอดีบังเอิญนะผัวมาเข้าประกันสังคมในเดือนที่เราถือพาเดือนที่8เดือนหน้าเราก็สามารถใช้บัตรประกันสังคมนี้ไปเกิดลูกได้เลยอันนี้มันสิทธิผลประโยชน์ก็เอิ้นว่าเบิ่งพิเศษสำหรับผู้ที่ถือพาบ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนเพศหญิงหรือว่าจะเป็นประชาชนเนาะเมียที่เป็นประชาชนก็สามารถใช้บัตรของผัวไปฝากท้องหรือว่าไปเกิดลูกได้อยู่หมอที่เลือกอันนั้นมันสิทธิผลประโยชน์อันที่2และก็สำหรับเงินอุดหนุนหรือว่าเงินบำเหน็จออกลูกที่จะได้รับนี่ก็หมายความว่าเมียนี่นะที่ว่าเป็นประชาชนเวลาเกิดลูกก็สามารถร้องขอเงินบำเหน็จออกลูกในนามของผัวที่เป็นผู้ประกันตนได้เช่นเดียวกันในกรณีที่ผัวเข้าประกันสังคมหรือว่าถอกเงินเข้าประกันสังคมนี่6เดือนขึ้นไปเนาะ6เดือนขึ้นไปเมียที่เป็นประชาชนไปออกลูกก็คือแม่นไปฝากท้องและก็ไปออกลูกได้อยู่ห้องหมอที่เลือกหลังจากนั้นสามารถเอา

ใบออกห้องหมอและกับใบหนังสือการเกิดมาแลนฮับเงินบับเน็ตออกลูกเทือเดียวต่อลูกหนึ่งคนนำประกาศจักรมได้เนาะขั้นว่าลูกสามารถเกิดลูกแฝดแฝดสองแฝดสามอันนี้ก็แมน60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ตัวนี้ก็แมนคูณไปตามจำนวนลูกอันนี้เป็นสิทธิผลประโยชน์นะสิทธิผลประโยชน์เบื้องต้นที่ผู้เกิดสิทธิ์ตามจะได้ครับก็นอกจากนั้นก็เพิ่มเติมมาเนาะเพิ่มเติมก็คือผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันในกรณีที่เอิ้นว่าคู่สมรสที่เป็นประชาชนเนาะมีการเสียชีวิตคู่สมรสที่เป็นประชาชนจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามแต่ที่มีการเสียชีวิตตัวนี้พรรครัฐบาลเพิ่นก็ได้เบิ่งแย้งไปฮอดจุดนี้ก็คือเวลาที่เกิดมีการเอิ้นว่าล้มหายตายจากบ่เฉพาะแต่ว่าผู้ประกันตนที่จะได้ครับเนาะคู่สมรสที่เป็นประชาชนนะเกิดมีการเสียชีวิตก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันเนาะก็จะได้รับอยู่6เดือนเนาะ6เดือนของหยัง6เดือนของเงินเดือนสุดท้ายของรัฐกรคำว่าพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจก็แม่น6เดือนของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายของผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทนั้นหมายความว่าเอา6เดือนมาเฉลี่ยแล้วก็มาไล่ให้ไปคูณให้ออกสมมุติว่าเงินเดือนประกันตนเพิ่นแจ้งมา6เดือนล่าสุดแม่น2ล้านก็แม่นเอา2ล้านไปคูณให้6 6 2 12ก็ได้อยู่12ล้านกีบแต่คันว่าเงินเดือนประกันตนของเพิ่นอันน่ะ4ล้าน5เนาะก็เอา6เดือนไปคูณให้4ล้าน5เนาะก็จะได้อันนั้นก็คือแม่นเงินอันน่ะเอิ้นว่าเงินคู่สมรสเสียชีวิตเราจะได้อยู่6เดือนที่ผู้เกิดสิทธิ์ตามจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมและก็นอกจากนั้นบ่ได้เฉพาะคุ้มครองแต่คู่สมรสเนาะยังคุ้มครองลูกในกรณีที่ลูกอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นผู้เกิดสิทธิ์ตามมีการเสียชีวิตเนาะลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีถ้ามีการเสียชีวิตประกันสังคมจะมีเงินอุดหนุนลูกเสียชีวิตก็คือแมนจะได้รับอยู่3เดือนนะไปคูณให้เงินเดือนประกันตนของผู้เกี่ยวนะที่สันติภาพได้ตัวอย่างไปเนาะอันนั้นแมนว่าเรื่องของสวัสดิการที่จะได้รับการคุ้มครองเคียงคู่กับผู้ประกันตนแต่ก็แน่นอนก็จะบ่ได้รับเต็มคือกับผู้ประกันตนเพราะว่าอุดหนุนเสียชีวิตนี่แมนคณะผู้ประกันตนเสียชีวิตจะได้อยู่ตั้งต้นเนาะ1ปี3เดือนหา1ปีแมนจะได้อยู่15เดือนแต่คณะคู่สมรสเสียชีวิตจะอยู่เพียงแต่6เดือนเนาะลูกอายุต่ำกว่า18ปีเสียชีวิตจะได้อยู่เพียงแต่3เดือนเนาะก็เนื่องจากว่าเป็นผู้เกิดสิทธิ์ตามหมายความว่าบ่ได้ทอกเงินสมรสเข้าประกันสังคมมีแต่ใช้สิทธิ์ร่วมกับผู้ประกันตนเท่านั้นเนาะเอาระยะธรรมิตโอล้มกันสำนีก่อนจะในยังมีเพิ่มเติมเกี่ยวของกับสิทธิผลประโยชน์สำหรับผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามนาทีจะได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสังคมคืนอะไรติดตามฟังในระยะต่อไปตอนนี้ไปฟังผลงานเพลงจากทางรายการ

กับเข้าสู่รายการประกันสังคมที่มีสันติภาพดำเนินรายการสู่มีรายการนะครับฟังในหัวข้อสิทธิผลประโยชน์ที่นำมาต้อนมาฝากมีรายการเป็นประจำนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 105.5 MHz นับแต่เวลา 3:30 น. หา 4:00 น. ตอนแรงในทุกๆมื้อนะทางห้อย 3.7 MHz นั่นเองเนาะก็สำหรับท่านใดที่สนใจอยากให้สันติภาพนำเอาหัวข้อใดมาโอมาลมนะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับท่านผู้ฟังนะก็สามารถมีส่วนร่วมทักทายนะไปทางสายด่วนของเรา1508ในมงรัฐการหรือว่าจะอินบ็อกซ์ไปทาง Facebook ประกันสังคมแห่งชาติได้เนาะซึ่งณปัจจุบันพวกเขาก็ยังมีสื่อออนไลน์ทาง TikTok ให้ท่านได้ไปติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อจะเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ให้กับท่านสามารถไปเบิ่งนะเป็นละครสั้นที่ทีมงานประกันสังคมของเราได้นำเสนอเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะเกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์ประกันสังคมนั่นเองเนาะแต่กรรมนี้อยู่กับหัวข้อว่าเรื่องของสิทธิผลประโยชน์ของผู้เกิดสิทธิตามก็หมายความว่าสิทธิผลประโยชน์ของคู่สมรสและลูกและลูกที่จะได้รับจากระบบประกันสังคมปกติผ่านมานี่พวกเขาจะมาว่าเพียงแต่ผู้ที่เป็นพนักงานผู้ที่เป็นผู้ประกันตนสิทธิผลประโยชน์ของของเพิ่นว่าสันซะแต่ว่ามื้อนี้จะเอาสิทธิผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นครอบครัวเนาะที่ว่าใส่บัตรรวมกับผู้ประกันตนนี้จะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมในเบื้องต้นก็คือได้ว่าไปว่าเรื่องของการใส่บัตรอยู่ห้องหมอหลักๆเนาะสองมาก็คือแม่นไปฝากท้องไปเกิดลูกแล้วก็สามารถคุ้มครองกรณีที่มีการเสียชีวิตคู่สมรสเสียชีวิตอายุ6เดือนลูกอายุต่ำกว่า18ปีเสียชีวิตก็จะได้รับอยู่3เดือนเนาะอันนั้นแม่นบางท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้นะบรรเลงของสิทธิผลประโยชน์ดังกล่าวและสิทธิผลประโยชน์ต่อมาที่คู่สมรสและลูกจะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คืออุดหนุนสมาชิกครอบครัวอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือนิยามง่ายๆก็คือเงินอุดหนุนไม้อุดหนุนลูกกำพร้าเงินอุดหนุนไม้อุดหนุนลูกกำพร้าแต่เงินไขการรับอุดหนุนดังกล่าวนี้จะค่อนข้างจะสูงกว่าอุดหนุนอื่นเนื่องจากว่าผู้ประกันตนต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อยเนาะอย่างน้อยแม่น5ปีขึ้นไปเนาะอย่างน้อยแม่น5ปีขึ้นไปจึงจะได้รับการคุ้มครองกรณีอุดหนุนไม้และอุดหนุนลูกกำพร้าหรือระบุอยู่ในกฎหมายประกันสังคมนั่นก็คืออุดหนุนสมาชิกครอบครัวเบื้องต้นก็คือเงินไขกรณีผู้ประกันตนมีการเสียชีวิตไปแล้วและเพิ่นได้เป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อยแม้น5ปีขึ้นไปพวกเขาจะไปเบิ่งก็คืออายุของคู่สมรสที่เป็นประชาชนบ่มีรายรับบ่มีรายได้ปกติเนาะสมมุติว่าผัวที่เป็นพนักงานเสียชีวิตผัวที่เป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตเมียต้องอายุ55ปีขึ้นไปในตอนนั้นหมายความว่าอายุเกษียณนั่นแหละเนาะ55ปีขึ้นไปคันว่าเป็นเพศหญิงถ้าว่าผู้ประกันตนเป็นเพศหญิงเสียชีวิตแต่คู่สมรสที่เป็นเพศชายเนาะต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปในเวลานั้นในเวลาที่คู่สมรสหรือผู้ประกันตนที่มีการเสียชีวิตนั้นผัวเสียชีวิตเมียต้องอายุ55ปีขึ้นไปเป็นประชาชนบ่มีไรครับเมียเสียชีวิตผัวต้องอายุ60ปีขึ้นไปเป็นประชาชนบ่มีไรครับตัวนี้ประกันสังคมจะมีเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนใหม่อาจจะเป็นพ่อใหม่บ่หรือว่าแม่ใหม่จะเลี้ยงดูเพิ่นไปตลอดชีวิตได้อยู่30ส่วนห้อยหรือว่า 30% ของเงินเดือนประกันตนของผัวเราหรือเมียเราที่เสียชีวิตเนาะตัวนี้แม่นจะได้อยู่ 30% ตัวอย่างว่า
ผัวที่เป็นผู้ประกันตนมีเงินเดือนอยู่แจ้งเข้ามาเป็น2ล้านเนาะเฉลี่ยมา2ล้านเมียที่เป็นประชาชนที่ได้รับเงินอุดหนุนมาก็จะได้รับอยู่ 30% เนาะ326ได้อยู่ 600,000 กีบไปตลอดชีวิตแต่ละเดือนเนาะได้ 600,000 กีบต่อเดือนไปตลอดชีวิต2มาคู่สมรสของเรายังสามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวสุขภาพอยู่ของหมอได้ปกติ3ถ้ามีการเสียชีวิตประกันสังคมยังมีเงินเมียนคาบทรงสการหรือว่าเงินเสียชีวิตให้กับคู่สมรสของเราพร้อมนะถือว่าดูแลยาวนานวันนี้กรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตยังไปคุ้มครองกรณีลูกอายุต่ำกว่า18ปีหมายความว่าประกันสังคมจะมีเงินเลี้ยงดูลูกอายุต่ำกว่า18ปีจ่ายให้แม่น 20% หรือว่า 20% ต่อคนนะคันว่ามี2คนจ่ายให้40%คันว่ามี3คนจ่ายให้60%คันว่ามี4คนจ่ายให้60%ก็หมายความว่าประกันสังคมจะเลี้ยงดูลูกให้สูงสุดบ่เกิน60%หรือว่า 60% สมมติว่าเงินเดือนของพ่อเราแม่น2ล้าน6212ก็ได้อยู่ล้าน 200,000 กีบคันว่ามีลูกหลายคนเนาะ3คนขึ้นไปจ่ายให้ไปจนฮอดอายุ18ปีเนาะเลี้ยงดูลูกไปจนฮอดอายุ18ปีอันนี้แม่นผลประโยชน์ที่จะได้รับในการคุ้มครองสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามนะผู้เกิดสิทธิ์ตามในระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะวันนี้เนาะอันนั้นเป็นข้อมูลทั้งหมดเนาะเกี่ยวข้องกับผู้เกิดสิทธิ์ตามแต่ว่าจะมาอธิบายเพิ่มเติมสำหรับบางท่านที่ยังมีความสับสนโดยเฉพาะแมนคู่สมรสและก็ลูกของพนักงานราชการเพราะว่าคู่สมรสและลูกของพนักงานราชการนี้เพิ่นจะปิ้นบัตรให้เฉพาะเป็นบัตรไผ่ลาวบ่คือภาคหัวหน่วยวิสาหกิจกับสมัครใจแมนใส่บัตรเดียวทางครอบครัวแต่สำหรับพนักเป็นพนักงานราชการนะคำว่าเป็นเบื้องลัดนี่แมนเพิ่นจะออกบัตรประกันสุขภาพพ่อตั้งหากแม่ตั้งหากลูกนี่ต่างหากจึงเฮ็ดให้บางท่านนี่เข้าใจผิดว่าบัตรเราหันมีบัตรเป็นของเองอันนั้นถูกเนาะมีบัตรเป็นของเองแต่บ่ได้หมายความว่ามีเงินสะสมเป็นของตัวเองเนาะมีเพียงสิทธิ์ใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นให้เข้าใจนํากันเนาะสําหรับคู่สมรสและลูกของพนักงานราชการแม้อยู่เฮามีบัตรเป็นของเองแต่เฮาบ่ได้มีเงินสะสมในนั้นคือบางท่านว่าอันน่ะคือลูกบางท่านเนาะอันเป็นพนักงานราชการเพิ่นก็ถือบัตรมาประกันสังคมเพิ่นว่าจะมาขอจ่ายต่อบัตรนะต่อบัตรที่อันน่ะเป็นบัตรราชการก็แม่นซื้อเล่าเองนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นจะปิ้นให้มาทุกคนในครอบครัวเนาะผัวเมียลูกเพิ่นก็เข้าใจผิดว่าเพิ่นมีเงินสะสมแล้วเพิ่นก็อยากจ่ายต่อว่าซั่นตัวนี้นี่จะบ่สามารถจ่ายต่อให้ได้เนาะเพราะว่าบัตรนี้แม่นเพื่อออกให้อำนวยความสะดวกเวลาไปหุ้งหมอซื้อแต่ว่าจะบ่มีเงินสะสมในนั้นเนาะถ้าว่าลูกใหญ่แล้วเรียนจบแล้วไปเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทก็คือต้องได้นับหนึ่งใหม่เนาะเป็นบัตรสีฟ้านะเป็นบัตรสีฟ้าหมายความว่าขึ้นทะเบียนใหม่เริ่มทอกเงินสมทบเป็นของตัวเองเนาะอันนี้แม่นอธิบายให้ท่านได้มีความเข้าใจเพิ่มเติมก็แล้วกันเนาะสำหรับคู่สมรสและลูกที่เกิดสิทธิ์ร่วมกับพนักงานราชการเนาะเพราะว่าเพิ่นจะมีบัตรเป็นของเพิ่นเองและเพิ่นคิดว่าเพิ่นมีเงินสะสมในนั้นเนาะความจริงแล้วบ่แม่นเนาะเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกออกบัตรให้เวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นอันนี้แม่นภาครัฐเพิ่นก็ยังปฏิบัติตามรูปแบบระเบียบการเก่าคือแม่นจะปิ้นบัตรให้กับทุกคนส่วนภาควิสาหกิจก็แม่นจะปิ้นให้เฉพาะบัตรเดียวแต่ว่าสามารถใช้ได้พร้อมด้วยครอบครัวก็เบิ่งเวลาก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีให้กับมิตรการที่ฟังอยู่บ่หลายก็น้อยเพราะว่ารายการพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีภาพลามิตรการไปก่อนสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
2: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินหักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทครับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz ส่งต่อ FM 94.3 MHz และรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเขาถ้าผู้ฟังที่หักแพงรายการชีวิตติดพันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่จะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังหลากหลายข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมรวมทั้งแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐรายการของพวกเขาก็จะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังและมาพบกันมื้อนี้ต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนเริ่มค้นหาผู้ที่ติดค้างอยู่ในถ้ำ7คนอยู่ที่แขวงไซสมบูรณ์เหตุประชาชน8คนที่ลงไปซอกอยู่หากินอยู่ในถ้ำอยู่บ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์แล้วฝนตกออกมาได้เพียงแต่คนเดียวส่วนอีก7คนยังค้างอยู่ในถ้ำในวันที่24 พฤษภาคม 2026ประธานสมาคมอาสาเพื่อประชาชนห่วมกับประธานมูลนิธิสายใจลาว1666ได้ต้อนรับทีมสนับสนุนจากประเทศไทยก็คือสมาคมสายทานและสมาคมเมตตาธรรมกาฬสินธุ์แห่งประเทศไทยโดยทีมไทยมานำกันทั้งหมด17ทานสมทบกับทีมลาวปัจจุบันมาถึงสถานที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังจากมีการปรึกษาหารือวางแผนการช่วยเหลือกับฝ่ายลาวเพราะว่าอยู่ในถ้ำมีความสลับซับซ้อนมืดอากาศบ่ทายเทและบางจุดก็มีน้ำท่วมเหตุให้ในการค้นหานี่ยากดังนั้นต้องได้มีการวางแผนคักแน่ก่อนลงมือปฏิบัติโดยมีจุดประสงค์เดียวก็คือช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ในถ้ำทั้งหมด7คนออกมาอย่างปลอดภัยท่ามกลางการรอคอยของญาติพี่น้องของพวกเกี่ยวและประชาชนทั่วประเทศที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็ขอให้ภารกิจในการค้นหาครั้งนี้จงประสบความสำเร็จท่านผู้ฟังพวกเขามาเอาใจช่วยสำหรับทีมค้นหาสำหรับภารกิจในการที่จะช่วยเหลือ7ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำอยู่เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ซึ่งว่าสมาคมอาสาเพื่อประชาชนก็มีการรายงานแผนสืบต่อเวียกงานค้นหา7ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำที่เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ในมื้อนี้ท่านผู้ฟังวันที่25 พฤษภาคม 2026เวียกงานภายในแม่นจะได้สืบต่อจากจุดที่6ซึ่งจะดำน้ำไปโดยใช้ทีมดำน้ำของกู้ภัยประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไปหาเนิน30ระยะทางประมาณ30เมตรซึ่งเนินนี้คาดว่าจะมีผู้รอดชีวิตติดอยู่ในนั่นเพราะว่ามีอากาศหรือว่ามีลมพัดเข้ามาตลอดเวลาและกระสองแมนทีมสูบน้ำจะได้ดำเนินการสูบน้ำออกให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้ส่วนว่าเวียกงานภายนอกการน้ำผักลัดได้มีการกักเก็บรถพาหนะอุปกรณ์การแพทย์จากห้องหมอขันเมืองแขวงพร้อมด้วยแพทย์หมอไว้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อปินปัวและการน้ำขันแขวงการน้ำขันเมืองการน้ำขันบ้านและปกสปกสสาวหนุ่มบ้านพร้อมประชาชนประกอบแห่งงานขนลำเลี้ยงเสบียงอาหารและอำนวยความสะดวกแก่เวียกงานให้ทางสมาคมซึ่งก้อนกำลังปกสก็ได้มีการรักษาความปลอดภัยดูแลเบื้องแยงรักษาเครื่องของและก้อนกำลังจากกองทัพประชาชนลาวก็แม่นได้กาเกี่ยมยนต์ทั้งไปมาสแตนบายลำเลี้ยงยุทโธอุปกรณ์ให้ซีนำเวียกงานรวมโดยท่านเจ้าแขวงและก็ซีนำเวียกงานเฉพาะโดยประธานสมาคมอาสาเพื่อประชาชนร่วมกับมูลนิธิสายใจลาว1666และก็มีการร่วมปฏิบัติงานโดยหน่วยกู้ภัยอาสาเพื่อประชาชนลาวหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสายใจลาวสมาคมสายทานประเทศไทยสมาคมเมตตาธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ประเทศไทยและสมาคมใจถึงใจนครหลวงวิ่งจันทร์สำหรับทีมกู้ภัยทีมาจากนครหลวงวิ่งจันทร์ขึ้นไปสมทบแมนจะได้เก็บกับข้อมูลแล้วกระจายรายงานให้ตื่มอีกท่านผู้ฟังถ้าหากว่ามีความคืบหน้าได้ตื่มทางรายการชีวิตติดพันสังคมจะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังและก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยพวกเราทุกคนร่วมกันส่งกำลังใจให้ทีมกู้ภัยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ค้นหาช่วยเหลือผู้ที่ว่าติดอยู่ในถ้ำเป็นกำลังใจให้เอาแล้วในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันเติมมาทีเวียกงานการท่องเที่ยวกันแดลาวยังคงสืบต่อฮ้อนแห้งสำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนให้ความสนใจเพราะว่าเพียงแต่3เดือนต้นปี2016มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวแล้วหลายกว่า 1.31 ล้านเทื่อคนสะท้อนให้เห็นว่าแขนงการท่องเที่ยวยังคงเป็นหนึ่งในกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจลาวซึ่งข้อมูลดังกล่าวแม้นถูกเผยแพร่ในกองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวที่ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่19หาคม21พฤษภาคม2016อยู่ที่แขวงคำมวนโดยมีผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการจากทั่วประเทศเข้าร่วมท่านนางดารณีพรหมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้กล่าวว่าในปี2015ผ่านมาลาวสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้หลายกว่า 4.5 ล้านเทื่อคนลืนคาดหมาย105ส่วนห้อยและตัวเลขในต้นปี2016ยังสืบต่อเติบโตอย่างน่าสนใจพร้อมกันนั้นลาวยังจะเร่งพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากลของ UN Tourism เพื่อวัดแทกมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจจากแขนงการท่องเที่ยวเก็บกำสถิติที่แม่นยำและน่าเชื่อถือวางแผนนโยบายและดึงดูดการลงทุนยกระดับระบบสถิติเข้าสู่ดิจิตอลเชื่อมโยงข้อมูลกับอาเซียนและสากลซึ่งแขนงการท่องเที่ยวก็ยังถูกเบิ่งว่าเป็นเศรษฐกิจปลายแหลมที่ช่วยกระตุ้นหลายแขนงการทั้งการขนส่งการค้าที่ภาคค้าอาหารและการจ้างงานภายในประเทศทางผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นอีกบางเรียกงานของการท่องเที่ยวที่ทางรายการของพวกเขามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังและก่อนที่จะให้ทุกท่านได้มวนซืนฟังเพลงมาตื่มอีกหนึ่งข่าวทางศูนย์สถิติแห่งชาติได้ออกมาซี้แจงเกี่ยวกับผลสำรวจพลเมือง2015ว่ายังบ่ทันรับฮ้องขอให้สื่อมวลชนอย่าเฝ้าเผยแพร่ตัวเลขที่บ่เป็นทางการดังนั้นเพิ่นก็ได้มีการออกหนังสือแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลผลการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครั้งที่5ปี2015โดยเน้นนักว่ายังบ่ทันอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นออกสู่สังคมเนื่องจากปัจจุบันยังนอนอยู่ในกระบวนการกวดกาพิจารณาและปรับปรุงให้หัดกลุ่มภายหลังการประชุมคณะซีนามระดับชาติและขันแขวงเมื่อวันที่30เมษายน2016ผ่านมาซึ่งการออกซี้แจงในครั้งนี้ก็แม่นเพื่อตอบโต้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องหลังจากที่สื่อมวลชนบางสำนักข่าวได้เอาตัวเลขเบื้องต้นไปนำเสนอในรูปแบบต่างๆโดยบ่ได้รับอนุญาตเฮ็ดให้สังคมเกิดความสับสนด้านข้อมูล3ประเด็นสำคัญที่ศูนย์สถิติแห่งชาติซี้แจงและแก้ไขความเข้าใจผิดตัวเลข 6.7 ล้านคนบ่แม่นพลเมืองลาวทั้งหมดตัวเลข 6.7 ล้านคนที่บางสื่อสำนักเอาไปรายงานนั่นเป็นเพียงตัวเลขของพลเมืองที่มีหน้าอยู่เป็นประจำในสปป.ลาว6เดือนขึ้นไปยังบ่ทันได้กวมรวมเนาะยังบ่ทันได้นับกวมเอาคนลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเกิน6เดือนขึ้นไปและการสมเทียบตัวเลขปี2015กับปี2015แม่นบ่ถูกหลักการการนำเอาตัวเลขนี้หน้าประจำเนาะ 6.7 ล้านคนของปี2015ไปเปรียบเทียบใส่ตัวเลขพลเมืองทั้งหมด 6.5 ล้านคนของปี2015แม่นผิดหลักการสถิติการคิดไล่อัตราการขยายตัวที่ถูกต้องต้องล้อถ่าตัวเลขพลเมืองลาวทั้งหมดของปี2015ที่สมบูรณ์เสียก่อนและปฏิเสธข่าวลือพลเมืองลาวลดลงเกี่ยวกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัวเลขสำรวจเบื้องต้น 6.7 ล้านคนต่ำกว่าตัวเลขคาดคะเนในปี2014 7.6 ล้านคนและปี2015 7.7 ล้านคนทางศูนย์สถิติก็ชี้แจงว่าตัวเลขคาดคะเนแมนคิดไล่ไว้แต่ปี2015โดยอิงใส่สมมุติฐานการเกิดและการตายและการยกย้ายในเวลานั้นซึ่งสภาพตัวจริงในปัจจุบันแมนได้เปลี่ยนแปลงไปหลายดังนั้นจึงบ่ควรสรุปว่าพลเมืองลาวมีจำนวนลดลงและการก้าเกียมหรือว่าขั้นตอนต่อไปปัจจุบันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในนามประธานคณะซีนำระดับชาติได้มอบหมายให้ศูนย์สถิติแห่งชาติสืบต่อค้นคว้ากวดกาและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลให้มีความชัดเจนที่สุดพร้อมเดียวกันนั้นทางศูนย์สถิติแห่งชาติก็ได้จัดกองประชุมร่วมกับบรรดาสำนักข่าวอ้อมข้างศูนย์กลางเพื่อถอดบทเรียนและอธิบายวิธีการนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเว้นความผิดพลาดในการออกข่าวและก้าเกี่ยมความพร้อมในการเผยแพร่ผลการสำรวจสบับสมบูรณ์ออกสู่สังคมอย่างเป็นทางการในวัยนี้
เอาท่านผู้ฟังที่เคารพรอท่าให้ตัวเลขสมบูรณ์และเป็นทางการทางรายการชีวิตติดพันสังคมก็จะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นหนึ่งเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันเติมและยาต่อไปจึงมาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันอีก

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นหยังไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: วงไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ตอนหาทุกทานกับพื้นเข่าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข่ามาในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วก่อนเวลาจะหมดลงนั่นมาฟังข่าวตื่มอีกว่าเรื่องเกี่ยวกับการลักลอบเอาสัตว์ป่าห่วงห้ามไปกินนี่นะนอกจากว่าเอาไปกินเห็นอย่างท่านผู้ฟังแนวสัตว์ป่าแนวเพิ่นห่วงห้ามห้ามเท่าใดผัดแห้งเห็ดคนเฮานี่นะเห็ดแล้วเพิ่นกระจับแนวมันผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะเมืองสนาสมบูรณ์แขวงจำปาสักเพิ่นได้สร้างผลงานในการกวดและก็ยึดตัวลิน9ตัวอยู่รถเมล์โดยสารอัตปือนครหลวงจันทน์นำไปคืนธรรมชาติได้4ตัวอยู่เขตป่าป้องกันเซเปียนซีน้ำน้อยเขตเซกระต๋ำเมืองปากซองแขวงจำปาสักและตัวลินที่ตายแล้ว5ตัวและสิ้นส่วนตัวเหม็น2แกดโฟมน้ำหนัก36กิโลแม่นได้นำเอาไปทำลายถิ่มอยู่ลักซิบเมืองบาเจียงแขวงจำปาสักคืนสู่ธรรมชาติได้เพียงแต่4ตัวว่าเรื่องเกี่ยวกับการลักลอบกินสัตว์ป่านี่จักสิกินไปเฮ็ดหยังบ่ฮู้ว่ามันแซ่บอยู่บ่อนใดท่านผู้ฟังบางคนก็โอ้ยแซ่บบางคนก็เอาจักแซ่บอีหยังกระดักกระด้ออันเพิ่นห้ามและแห้งลักแห้งกินจังซี่นะโดยเฉพาะยามฝนนี่นะแห้งเป็นฤดูสัตว์ป่าออกหากินแล้วก็แพร่พันธุ์ถ้าเฮาเอามากินแบบนี้นี่นะมันจะเบิดได้ท่านผู้ฟังคันมันเบิดแล้วลูกหลานเฮานี่ก็สิบ่เห็นในอนาคตเนาะดังนั้นทุกคนก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเห็นผู้ใดล่าหรือว่าซื้อขายสัตว์ป่าห่วงห้ามก็รีบฮ้อนเฝ้ารายงานให้เจ้าหน้าที่ให้เพิ่นฮู้ให้เพิ่นรับทราบทันทีเพื่อได้ลงแก้ไขอย่างรีบด่วนแล้วก็ช่วยเหลือสัตว์ป่าหันไว้ได้และอีกเรื่องนึงที่อยากจะมาเว้าวาก่อนเวลาจะหมดแน่นอนว่าฮอดยามฝนแล้วอยากให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่ควรมีการเคลื่อนไหวเวียกงานนี้ไว้กว่านี้และก็เกี่ยมความพร้อมตลอดเวลาโดยเฉพาะกระแมนว่าเรื่องเกี่ยวกับพยาธิระบาดในสัตว์ในฤดูฝนบ่แมนว่าสัตว์ตายแล้วยังว่าบ่ฮู้สาเหตุอยู่คือเหตุการณ์ที่ควายตาย16ตัวแบบกระทันหันและบ่ฮู้สาเหตุระหว่างวันที่21ถึง22พฤษภาคม2566อยู่บ้านดักปะดุใหม่ตาแสงกองนาเมืองสานไซแขวงอัตปือซึ่งมีอาการหายใจฟืดน้ำลายไหลท้องเบ่งเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นก่อนสัตว์ตายและสัตวแพทย์ก็สามารถแก้ไขได้ถ้าหากว่ามีการกวดกาอย่างทันการนะแต่ว่าปัจจุบันนี้นอกจากยังมีสัตว์ที่กำลังแสดงอาการคล้ายคือกันนี่อยู่ได้เพิ่นว่าประมาณ25ตัวพุ่นแหละนั่นก็มีงัว3ตัวซึ่งต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวก็อยากเรียกร้องให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่รีบฮ้อนและก็บ่ให้ซักซ่าในการลงไปกวดกาเกี่ยวกับพยาธิดังกล่าวเนาะเพื่อบ่ให้มันแพร่ลามเป็นวงกว้างและสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างหลวงหลายกว่าเก่าอันนี้ก็ฝากไว้เอาละท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นช่องทางโฆษณาให้สินค้าของทานธุรกิจของทานบริการของทานได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนั่นติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697สำหรับมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
4: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังมื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์ขึ้น9ค่ําเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569เสริงกงกับวันที่25พฤษภาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการวันนี้พวกเขาจะไปที่แขวงอุดมไซไปล้มสายกับท่านศรีวิสัยบุญสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซท่านจะมีฮู้เกี่ยวกับทั้งแขวงอุดมไซได้มีการก้าเกียมในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในวันที่1มิถุนาปีนี้เป็นคืนใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านศรีวิสัย
5: เจ้า
4: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผัดเมืองท่าน
5: เจ้า
4: เจ้าเป็นจังได๋เนาะทั้งแขวงอุดมไซเฮาได้มีการก้าเกียมในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติขึ้นได้ในท่านปีนี้หลายหน่อยปานใด
5: เจ้าทั้งแขวงอุดมไซเฮาก็มีแผนได้หางหาก้าเกียมในการปลูกไม้พอปีนี้ทั้งแขวงอุดมไซเฮาสิจัดวิธีปลูกไม้แล้วก็ปล่อยปลาแล้วก็วันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกันเลย
4: โอ้เจ้า
5: ทั้งแผนกกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเฮานี่ก็ได้สร้างแผนดําเนินงานเนาะสร้างแผนดําเนินงานแล้วก็ออกขอตกลงแต่งตั้งคณะสอบเรียนเฮาห่างหาก็เกียมมาก็ว่าดุลพอสมควรถือว่ามีความพร้อมสูงปัจจุบันนี่ถือว่าทั้ง7เมืองเฮาจะมีแผนปลูกไม้ปีนี้ก็ถือว่าหลายพันเฮกตาร์แหละพอเฮาปลูกนี้หน้าที่ปลูกแผนเฮาปลูกนี่มีอยู่ 1,750 เฮกตาร์ในปีนี้นะแล้วก็เฮามีแผนเรื่องอนาฟื้นฟูป่าแบบธรรมชาตินี้ก็มีอยู่ 2,000 กว่าเฮกตาร์ที่เฮามีแผนที่จะปลูกไว้ในปีนี้แล้วก็เฉพาะมื้อที่เฮาอนามื้อเฮาจัดพิธีปลูกนี้ก็เฮาจะปลูกประมาณ20เฮกตาร์ที่จัดวันที่1เดือน6
4: เจ้า
5: เจ้าจะให้ปลูกประมาณ20เฮกตาร์ใน7เมืองนี่และแต่ละเมืองก็มีเจ้าก็ห่างหาก้าเกียมเฮามีแจ้งการให้แต่ละเมืองห่างหาก้าเกียมเรื่องการปลูกไม้ในวันที่1เดือน6นี้แล้วก็แผนกกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเฮาสิจัดอยู่ในแขวงก็สิจัดอยู่อาณาเทศบาลนี้ก็มีปล่อยปลาแดเนาะปล่อยปลาลงวังน้ําธรรมชาตินี่ปีนี้เฮามื้อจัดพิธีนี้ทั้ง7เมืองนี่มีปลาประมาณ 1,000 ล้าน750,000 ตัวเขาคือว่าในวันที่1เดือน6นี้จะปล่อย
4: เจ้า
5: ใน7เมืองนี่
4: เจ้า
5: ตามในวังอนุรักษ์นอกจากนั้นเขาก็ยังสืบต่อเนาะสืบต่อปล่อยภายหลังจากพิธีแล้วสิให้แต่ละเมืองสืบต่อปล่อยในวังอนุรักษ์ของแต่ละบ้านที่กําหนดขึ้นนั้นก็ประมาณ8ให้ได้ประมาณ 800,000 กว่าตัวปีนี้บ่เรื่องการปล่อยปลาลงวังธรรมชาตินี่บ่หลุด2ล้านกว่าตัว
4: เจ้า
5: อันที่เฮาห่างหากระเกียมนี้นอกจากนั้นก็ยังมีอันปลาเนาะที่เฮาเลี้ยงเพิ่มเป็นสินค้าที่จะปล่อยลงหนองเพื่อเฮ็ดเลี้ยงเป็นอาหารเพื่อส่งออกนั้นเฮาก็บ่หลุด 17ล้านกว่าโตพออุดมไซเฮานี่ก็เป็นแขวงนึงที่เลี้ยงปลาเป็นสินค้าก็หลายแหละพอปลาอุดมไซนี่ปลานิลเฮาเลี้ยงกุ้มตัวเองนี่อุดมไซเรื่องการเลี้ยงปลานี่นะ
4: เจ้า
5: จะได้เป็นเฮาก็เลยเล็งใส่3วันนี่เฮาจับพร้อมเดียวเลยวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันปล่อยปลาแห่งชาติ13กรกฎาคมนั้นแล้วก็วันที่5เนาะวันสิวิโรจน์เฮาจัดบ่อนเดียวจับทีบ่อนเดียวเลยอยู่แขวงนี้เพาะเทศบาลแต่ละเมืองให้จัดพร้อมเดียวในแต่ละเมืองแต่ละเมืองนั้นทั้ง3วันเฮ็ดบ่อนเดียวเลยมันยุ่งยากเฮาเดือนนี้เขาจัดในเดือนหน้าจัดตื้มมันก็มีหลายเวียกแลมีแต่เขาจัดพิธีบ่เดียวบัดเดียวแล้วก็เขาก็เริ่มจะตั้งเป็นวัดไปเลย
4: เจ้าโอ้กับพวกเว้า3วันนี้ก็เป็นวันที่ว่าติดพันกันเบิดท่านเนาะ
5: แม่น
4: ปลูกให้เป็นป่าปลูกแล้วก็เพื่ออนุรักษ์ให้เพื่อเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมเฮามีนั่นธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ติดพันให้สัตว์สาวสิ่งมีชีวิตการเป็นอยู่แม่นบ่ท่านมันก็ติดพันไปเบิด
5: แม่นคือว่า3วันนี้เป็นคือวันเชื่อมโยงกันเนาะสิ่งเชื่อมโยงก็เพราะเวียกสิ่งแวดล้อมนี่ก็เป็นเวียกที่กว้างขวางนั่นแหละมันติดพันกับทุกๆเวียกเนาะทุกๆเวียกในการจะตั้งปฏิวัตินี่เวียกสิ่งแวดล้อมจะกวมไปเวียกปลูกไม้ก็แม่นเวียกปล่อยปลาก็แม่นอันหลักสนามสัตว์ป่าคือว่าเวียกสิ่งแวดล้อมก็กวมหมดซะนี่ก็เลยจัดเข้าบ่เดียวเลย
4: เจ้าและการปลูกปลาปีนี้ปลูกต้นไม้ปีนี้นี่พวกเฮาได้เน้นใส่ไม้อย่างแน่ท่านที่สามารถมีความยืนยงได้นี่
5: เจ้าๆเฮาปีนี้เฮาก็นิ่งเล็งใส่คืออันเทศบาลเนาะเทศบาลสิทธิพันธ์การท่องเที่ยวเนี่ยเฮาสิเล็งใส่บ่เรื่องไม้ประดับเป็นหลักเนาะคือเลาะแคมน้ํากอเนาะแล้วก็สวนสาธารณะเฮาจะเล็งว่าเรื่องการปลูกไม้ประดับเป็นหลักและส่วนอันน่ะปลูกอยู่เผื่อฟื้นฟูป่านี้จะมีไม้ที่ไม่ดูไม่แต่ขาเท่าเล็งใส่แล้วก็มีไม้สโกมีไม้อันน่ะไม่ขยุงจํานวนนึงเนาะที่เฮาเล็งใส่อันน่ะเรื่องอันน่ะการปลูกเป็นป่าเนาะและส่วนการปลูกอยู่สวนสาธารณะบ่เทศบาลนี่เฮาจะมีกากะเหลาจะมีไม้ฝางแดงส่วนหลายจะเป็นไม่ประดับเนาะที่เฮาเล็งใส่ไม้คูนไซบ่จังนี้นี่
4: เจ้าอ๋อเจ้าแล้ววันนี้ส่วนสําหรับป่านี่ได้ที่นํามาปล่อยนี่มีส่วนใหญ่เป็นป่าหยังเจ้า
5: ป่าที่นํามาปล่อยนี่เขาจะมีปลานิลมีปลาไนปลาอินเดียปลาปากที่เขาเล็งปล่อยในแต่ละเมืองพออุดมไซนี่เรื่องการปล่อย

0: หาเนาะที่
1: ใช
0: จุด
1: ่
0: กำหนดมันก็สามารถออกแม่พี่ลูกไปได้แล้วปลาหม่อมปลาจ่าบอกมีหลายอุดมไซต์เฮา
1: อื
0: แล
1: ม
0: ะปีน
1: จ
0: ี้
1: ้ะ
0: พิเศษเฮาก็มีแผนบวชวังป๋าเนาะก็ได้สมทบกับวัดพุทธาสน์ก็ได้ร่วมกับสันผู้เพิ่นกับปีนี้เฮาสิบวชวังป๋าอยู่เทศบาลนี้ก็สิมีประมาณ2 หลักเนาะประมาณ2 หลักเขาสิเอาอยู่บนแล้วตันเจือนนี้สิบวชวังป๋าแล้วจากสิพากันปล่อยปลาลงเห็นตามฮีดของเพิ่นว่าปีนี้ทั้งภาษาสถุเนาะมีความเป็นไปได้สูงเขาสิบวชวังฟ้าเพื่อชวนเอาความเสื่อถือของชาวบ้านนี้เพื่อไว้ก็จะไปหาปลาอยู่เขตดังกล่าวฮั่นซั่นเด้
1: อ๋อเจ้าเพราะว่าอย่างคันบวชเพิ่นแล้วบวชป่าแล้วป่าก็มีศีลมีธรรมคือกันละเนาะเฮาสิไปกินไปยังไปฆ่าเพิ่นก็บ่ได้เด้เออแค่เฮ็ดให้ประชาชนก็สิบ่ไปลักลอบอันนั้นล่ามันว่าซั่นซะเจ้า
0: แม่นก็คือว่าเฮาบวชวังปลาจะดีที่สุดพอหลังที่มันออกนอกวังแล้วเออเขตปลาซนหากินกะปลาซนก็หาได้แต่ว่าครบเขตวังนี่ปลาซนบ่ให้ปลาซนหาเฮาสิบวชวังปลาซั่นนี่
1: อืมเจ้า แล้ววันนี้นั้นคันเว้าเรื่องกลับคืนมาหาป่าใหม่น้อยนึงท่านที่ว
0: เ
1: ่
0: จ
1: า
0: ้า
1: ท่านได้อันเว้าสู่ฟังว่ามีป่ามาเฮาสิเน้นใส่ไม้ประดับแน่แล้วก็เพื่อฟื้นฟูป่าแนวก็สิได้มีการปลูกไม่ดูไม่แต่ค่าเนาะไม่สะโกไม่ข
0: แม
1: นง
0: ่น
1: ต่างๆนี่แล้วการปลู
0: เจ
1: ก
0: ้า
1: ของพวกเฮานี่เรื่องปลูกมันก็เป็นพิธีการปลูกได้แต่ว่าการอนุรักษ์หรือว่าการเบิ่งแยงบัวระบัดนี่นะปีนี้เฮาได้เน้นหนักได้ใดบ่มีการแนะนําประชาชนได้ใดบ่เฮาสิมีแผนคือแนวใดเพื่อเฮ็ดให้อันน่ะสิ่งที่เฮาปลูกไปแล้วมีความยืนยงแล้วมันขึ้นเติบใหญ่ขยายตัวนี่
0: เจ้าอันนี้ก็แผนปลูกไม้เฮาก็เฮ็ดมาทุกปีมีการปลูกไม้ทุกปีแต่ผ่านมาก็ได้ผลบ่ก็จํานวนก็ได้ผลและจํานวนก็บ่ได้ผลแท้จริงการปลูกไม้นี่อยู่เขตภาคเหนือของเฮาคืออุดมไซนี่น่ะเฮาดินดังดินตอนใดที่เฮาที่เฮาบ่นําไซคือว่า3ปีต้นไม้ก็เป็นป่าตึบแล้วน่ะก็เป็นป่าแล้วต้นทอแข้งทอขาขึ้นมาเลยนะแต่จริงนี่การปลูกไม้นี้เพื่อปลูกเป็นวิธีจํานวนหนึ่งก็เพื่อเพิ่มอนาแนวพันธุ์ไม้อยู่ในเขตดังกล่าวหั้นในเขตดังกล่าวหั้นที่มันจะสูญพันธุ์แล้วเอาไม้นี้ปลูกไสแต่จริงนี่เฮาปลูกแล้วเฮาอนุรักษ์แล้วไม้ขึ้นเองมันเฮาบ่ได้สืบต่อทางเฮาบ่ได้สืบต่อนําไสอยู่เขตดังกล่าวหั้นเพราะว่าเฮากําหนดว่าเออจุดนี้ปลูกไม้แล้วบ่ให้ประชาชนเข้าไปนําไสบ่ให้ประชาชนใช้พื้นที่ดังกล่าวหั้นต้นไม้อยู่ภาคเหนือบ่คือภาคใต้เฮาป่า3ปีนี่เป็นป่าหมดเลยอยู่ภาคเหนือนี่นะอันนี้จุดได้เปรียบภาคเหนือเฮาปลูกต้นไม้ที่ปลูกก็สิก็คืนจํานวนหนึ่งและจํานวนหนึ่งก็ตายแต่ว่าต้นไม้ธรรมชาติที่มีหั่นมันจะขึ้นไวแล้วก็ให้รักษาป่าไม้ได้ดีแต่เฮาก็ได้โฆษณาเผยแพร่ให้ประชาชนไปหาเนาะที่จุดกําหนดมันก็สามารถออกแม่พี่ลูกไปได้แล้วป่าหม่อมป่าจ่าบอกมีหลายอุดมไซต์เฮา
1: อืม
0: และปีน
1: จ
0: ี
1: ้
0: ้
1: ะ
0: พิเศษเฮาก็มีแผนบวชวังป่าเนาะก็ได้สมทบกับวัดพุทธาสน์ก็ได้ร่วมกับสันผู้เพิ่นกับปีนี้เฮาสิบวชวังป่าอยู่เทศบาลนี้ก็สิมีประมาณ2หลักเนาะประมาณ2หลักเขาสิเอาอยู่บนแล้วตันเจือนนี้สิบวชวังป่าแล้วจากสิพากันปล่อยป่าลงเห็นตามฮีดของเพิ่นว่าปีนี้ทั้งภาษาสถุเนาะมีความเป็นไปได้สูงเขาสิบวชวังป่าเพื่อชวนเอาความเชื่อถือของชาวบ้านนี้เพื่อไว้เขาเจ้าไปหาป่าอยู่เขตดังกล่าวฮั่นซั่นเด้
1: อ๋อเจ้าเพราะว่าอย่างคันบวชเพิ่นแล้วบวชป่าแล้วป่าก็มีศีลมีธรรมคือกันละเนาะเฮาสิไปกินไปยังไปฆ่าเพิ่นก็บ่ได้เด้เออแค่
0: แม
1: เฮ็ด
0: ่
1: ให
0: น
1: ้ประชาชนก็สิบ่ไปลักลอบอันนั้นล่ามันว่าซั่นซะ
0: แม่นแม่
1: เจ
0: น
1: ้า
0: แม่นก็คือว่าเฮาบวชวังป่าจะดีที่สุดพอหลังที่มันออกนอกวังแล้วเออเขตปลาซนหากินกะปลาซนก็หาได้แต่ว่าครบเขตวังนี่ปลาซนบ่ให้ปลาซนหาเฮาสิบวชวังป่าซั่นนี่
1: อืมเจ้า แล้ววันนี้นั้นคันเว้าเรื่องกลับคืนมาหาป่าใหม่น้อยนึงท่านที่ว
0: เ
1: ่
0: จ
1: า
0: ้
1: ท
0: า
1: ่านได้อันเว้าสู่ฟังว่ามีป่ามาเฮาสิเน้นใส่ไม้ประดับแน่แล้วก็เพื่อฟื้นฟูป่าแนวก็สิได้มีการปลูกไม่ดูไม่แต่ค่าเนาะไม่สะโกไม่ข
0: แม
1: น
0: ่
1: ง
0: น
1: ต่างๆนี่แล้วการปลู
0: เจ
1: ก
0: ้า
1: ของพวกเฮานี่เรื่องปลูกมันก็เป็นพิธีการปลูกได้แต่ว่าการอนุรักษ์หรือว่าการเบิ่งแยงบัวระบัดนี่นะปีนี้เฮาได้เน้นหนักได้ใดบ่มีการแนะนําประชาชนได้ใดบ่เฮาสิมีแผนคือแนวใดเพื่อเฮ็ดให้อันน่ะสิ่งที่เขาปลูกไปแล้วมีความยืนยงแล้วมันขึ้นเติบใหญ่ขยายตัวนี่
0: เจ้าอันนี้ก็แผนปลูกไม้เฮาก็เฮ็ดมาทุกปีมีการปลูกไม้ทุกปีแต่ผ่านมาก็ได้ผลบ่ก็จํานวนก็ได้ผลและจํานวนก็บ่ได้ผลแท้จริงการปลูกไม้นี่อยู่เขตภาคเหนือของเฮาคืออุดมไซนี่น่ะเฮาดินดังดินตอนใดที่เฮาที่เฮาบ่นําไซคือว่า3ปีต้นไม้ก็เป็นป่าตึบแล้วน่ะก็เป็นป่าแล้ว

0: คแข็งตกขาขึ้นมาเลยนะแต่จริงนี่การปลูกใหม่นี้เพื่อปลูกเป็นวิธีจำนวนหนึ่งกับเพื่อเพิ่มอาณาแนวพันธุ์ใหม่อยู่ในเขตดังกล่าวฮั้นในเขตดังกล่าวฮั้นที่มันจะสูญพันธุ์แล้วเอาใหม่ไปปลูกใส่แต่จริงนี่เขาปลูกแล้วเขาอนุรักษ์แล้วไม่ขึ้นเองมันเขาบริสืบต่อทางเขาบริสืบต่อนำไส้อยู่เขตดังกล่าวฮั้นเพราะว่าเขากำหนดว่าจุดนี้ปลูกใหม่แล้วบ่ให้ปลาส้นเขาไปนำไส่บ่ให้ปลาส้นใส่พื้นที่ดังกล่าวฮั้นต้นไม้อยู่ภาคเหนือนี่บ่คือภาคใต้เฮาปะ3ปีนี่เป็นป่าเมิดเลยอยู่ภาคเหนือนี่นะอันนี้จุดได้เปรียบภาคเหนือเฮาปลูกต้นไม้ที่ปลูกก็สิก็คืนจำนวนหนึ่งและจำนวนหนึ่งก็ตายแต่ว่าต้นไม้ธรรมชาติที่มีหั่นมันจะขึ้นไวแล้วก็ไปรักษาป่าไม้ไม่ดีๆแต่เฮาก็ได้โฆษณาเผยแพร่ให้ประชาชนก็ได้ปลุกระดมคนขวยให้ประชาชนเข้าร่วมกระบวนการเฮาจับที่ปลูกใหม่นี้เท่ากับเฮ็ดเป็นกระบวนกว้างขวางและประชาชนฮู้แล้วก็เอาเด็กน้อยนักศึกษามาเข้าร่วมพิธีดังกล่าวแล้วก็ประกาศให้ฮู้ให้ทุกคนฮู้เฮารักษาป่าเฮาได้หยังถ้าบุกรุกป่าไม้เฮาเสียหายหยังให้ประชาชนเข้าใจแล้วแต่ละบ้านเฮาก็ได้เผยแพร่เฮาได้ลงเผยแพร่ทุกบ้านก่อนกระทั่งปลายไทยก็ได้ลงเผยแพร่ทุกมันว่าเรื่องบ่ให้รูปประกันปลูกป่าไม้แล้วว่าปัจจุบันนี้เฮาก็ยังสืบต่อว่าเรื่องการลงโฆษณาคนขวยให้ผู้ใหญ่ประชาชนให้เข้าร่วมปลูกไม้และจํานวนหนึ่งก็เจ้าก็นี่เป็นปลูกไม้ให้มากเนาะเรียบตีนป่าสงวนบ่จังนี้น่ะเพื่อเป็นการสนบ่ให้ก็จะบุกเข้าไปเฮาแนะนําก็จะปลูกยางพารา
1: เจ้า
0: ปลูกไม้ให้มากเพื่อบ่ให้กันบ่ให้ไฟลามป่าเพราะว่าขับป่าซนมีสวนอยู่หั่นมีต้นไม้อยู่หั่นก็เจ้าก็รักษาดีป่าไม้เท่ากับพยายามซอกถูกซองวางซอกถูกที่ทางเพื่อให้ป่าไม้มีความยืนยงใส่ทุกแบบปัจจุบันนี่นะก็เลยเขตจํานวนนึงเฮาก็เอายางให้ป่าซนปลูกแล้วกีดน้ํายางแต่บ่ให้ก็เจ้าตัดบ่ที่มีความจําเป็นจังนี้เขาก็พยายามว่ารักษาป่าไม้เพราะต้นยางพารานี่อยู่เป็นพึ่งหับห้องว่าเป็นสามารถไล่เขาว่าเรื่องเป็นไม้ธรรมชาติที่สามารถคายคาร์บอนได้จะในที่อันน่ะเพิ่นหับห้องแล้วเขาก็เลยยางพารานี่เขาสามารถปลูกขึ้นฟูป่าและให้ประชาชนนำใส่ยางเมื่ออายุแล้วโบตัดให้เป็นต้นไม้ธรรมชาติเลยหลายประเทศประเทศจีนก็เห็นหลายเลย
1: เจ้าและท่านก็ว่าปีนี้นี่การสภาพไฟไหม้ลำป่าอยู่ทั้งแขวงเฮานี่เมื่อเทียบเสระยะผ่านมานี่หลายน้อยปานใดท่าน
0: โอ้เฮาเทียบผ่านมานี่คือว่าปีนี้เฮาก็รู้หลายเลยปีก่อนๆหั่นเฮาก็ไม่หลายอยู่ร่มไสแต่ปีกลายมานี่ก็ไม่น้อยนึงแล้วปีนี้ก็ไม่อยู่แต่ก็ไม่บ่หลายเนาะบ่เป็นบริเวณกว้างก็ถือว่าเฮาลดผ่อนไปหลายอีกใส่เท่ากับลงในโหทีลงโฆษณาระเบียบการต่างๆและลงให้บ่มึกกับแต่ละบ้านลงให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรื่องการปกป้องรักษาป่าไม้ก็คือข้าพเจ้าที่มีความเห็นเบื้องต้นหั่นเฮาพยายามเอาพืชที่ประชาชนนําใช้ที่เป็นเศรษฐกิจปัจจุบันนี้เข้าไปปลูกในขอบเขตที่มีความเสี่ยงให้เจ้ารักษาเพื่อบ่ให้ไฟไหม้ลําป่าเพราะยางพารากับไฟฮู้บ่ถือกันอยู่แล้วและหลายๆอันเนาะพืชหลายๆพืชที่นะที่เฮาส่งเสริมประชาชนปลูกมังแนงบ่ซั่นนี่ปลูกขอบเขตที่คือมีไฟไหม้ลำป่ามีสาธรรมชาติที่เฮาปลูกแล้วคําว่าเป็นของปลูกประชาชนเก็บได้ผลประโยชน์คือยอดสาก็จะเก็บทุกมื้อนี่นะเขตใดมีป่าสาจะบ่มีอันน่ะไฟไหม้ลำป่าเลยเฮ็ดให้เนื้อที่ไฟไหม้ลำป่าปีนี้หลายแล้วที่เฮานี่
1: เจ้า
0: หลายแท้หลายว่าแล้วอยู่ลําไสเฮาเจ้า
1: โอ้ก็แปลว่าเป็นนั่นเขาเอิ้นว่าแผนยุทธศาสตร์อันนึงเนาะที่เฮาได้ผันเอาให้ประชาชนไปปลูกอนาพืชอื่นที่เป็นพืชเศรษฐกิจแทนเฮ็ดให้กระเจ้าบ่ได้ไปทางให้ทางเขาเอิ้นว่าทางป่าเฮ็ดให้เฮ็ดหยังเนาะท่านเนาะหันไปปลูกอันอื่นก็เฮ็ดให้กระเจ้าบ่จูดให้บ่จูดกันนั่นนั่นหญ้าจูดหยังมันก็บ่เกิด
0: แม่น
1: เจ้า
0: ผลป่าป่าส่วนเฮานี่มันส่วนก็จํานวนนึงก็ยังติดพันกับธรรมชาติย้อนบ่มีเหตุการณ์ทําแต่ย้อนนาว่าเรื่องนาบ่มีอาชีพที่มันคงก็ภาครัฐแต่เฮานี่พยายามว่าเรื่องโชคเวียกเหตุการณ์ทําสร้างนาอาชีพให้ผู้ประชาชนแล้วก็ให้เขาเจ้ามีอาชีพแล้วเขาเจ้าก็บ่เข้าป่าเขาบ่เข้าป่าว่าเรื่องก็มันก็ลดผ่อนหลายว่าเรื่องการปลูกป่าไม้ไฟแรงลําป่านี
1: ่เจ้าก็เฮ็ดให้ป่าไม้เฮามีความยืนยงขึ้นเนาะท่านเนาะ
0: เจ้า
1: ท่านกัน3วันที่ว่าท่านเว้าว่าเฮาสิจัดพร้อมกันติดพันธุ์วันเด็กน้อยวันเด็กน้อยสากลอีกได้เนาะ
0: แม่น
1: ระดมเด็กน้อยไปเฮ็ดเขามีจิตสํานึกในการ
0: หัก
1: ต้นไม้อีก
0: แล้วเฮาเฮาสอนเด็กน้อยนักเรียนฮู้ไป ประชาชนพวกกันนะอัญเชิญชนเขาไปร่วมแต่ละปีเขาเป็นหลายร้อยคนนั่นแหละเขาไปร่วมตั้งปลูกชิดคิดสํานึกกับเจ้าแดแล้วก็ให้เจ้าปลูกไม้ร่วมกับอนาพนักงานการน้ําร่วมกับอนาคณะทีมงานให้เขาฮู้แล้วก็ตั้งเฉลิมฉลองบัดนี้หน่อยพร้อมเลยซั่นนี่แต่ละปีก็
1: อืมเจ้าและสภาพอากาศแบบนี้อายุทั้งแขวงอุดมไซเฮาเห็นว่ามีผลกระทบบ่ต่อการผลิตหรือว่าการนั้นดํารงชีวิตในปัจจุบัน
0: ในปัจจุบันเรื่องสภาพอากาศอยู่อุดมไซเฮานี่ก็เห็นก็ในต้นปีส่วงมาส่วง2-3 ปีมานี้คือว่าก็ฝนก็มาปกติแต่บ่ฮู้ว่าในส่วงต่อไปเนาะมันสิมีผลกระทบแต่ว่าปัจจุบันนี้ว่าเรื่องอันน่ะสภาพดินฟ้าอากาศนี่ยังบ่มีผลกระทบต่อกับการผลิตกสิกรรมแต่เฮาเทื่อแต่ว่าอันน่ะโดยรวมถ้าเป็นแบบนี้ไปเนาะก็คิดว่าอันน่ะสภาพดินฟ้าอากาศนี้จะเอื้ออํานวยให้แก่การผลิตกสิกรรมพอปัจจุบันนี้เฮาลงมือปลูกกันหลายแล้วมียางพารามีพืชล้มลุกพวกสลีเข้าจนนี่ก็ได้ลงไปหลายเลยเด้แต่ละเมืองนี่เกือบว่าลงปลูกไปหลายพออุดมไซนี่ปลูกพืชนี่เทียบใส่ประดาแขวงทั่วประเทศนี่สลีนี่ถือว่าอุดมไซคิดว่าอันดับ1ละปลูกสลีหลายที่สุดอุดมไซเฮานี่นะเพราะเรื่องการปลูกพืชลูกเพื่อการส่งออกนี่นะ
1: อือฮึเจ้าก็แปลว่าสภาพอากาศเฮาปัจจุบันนี้ถ้าว่าเป็นไปในตัวหน้าเป็นแบบนี้มันก็เฮ็ดให้เอื้ออํานวยการปลูกการผลิตเฮาเนาะท่านเนาะแต่ว่าแต
0: ่
1: เฮาได้มีการอันนั้นก็เตรียมแผนต้านแล้งต้านท่วมมาบ่ล่ะ
0: แม่นเฮาก็มีแผนต้านแล้งต้านท่วมก็มีแจ้งการของกระทรวงออกมาเฮาก็ได้พัฒนาขยายในแจ้งการท่านว่าเรื่องการต้านแล้งต้านท่วมทั้งแผนกกิจกรรมสิ่งแวดล้อมก็ได้สร้างแผนต้านแล้งต้านท่วมเสนอให้ทางองค์การปกครองแขวงแล้วก็เพื่อรับรองเฮาก็มีแผนไว้แล้วถ้าบ่มีทุกปีเฮาก็มีแผนไว้เพื่อถ้าเกิดก็ต้องแก้ไขมันทันถ้าเกิดเฮาก็ต้องได้มีแผนป้องกันไว้ซั่นนี่
1: อือฮึมันต้องมีแผนป้องกันเมียนเนาะคําว่าต้านท่วมแล้วคําว่ามันเกิดเหตุเกิดขึ้นเฮาก็ต้องได้นะกล้าเกรียมไว้บ่ให้น้ํามันไปท่วมการผลิตของเฮาแล้วเดี๋ยวนี้เฮามันปลูกกันแล้วบ่ทันหน้าปีเฮานี่ไปฮอดไสล่ะท่าน
0: อยู่อุดมไซเฮานี่บ่เรื่องนะการตกกันปีกําลังตกก้าเนาะตกก้าหลายบ้านแล้วตกก้าถือว่าได้หลายเปอร์เซ็นต์เติบแล้วก็ตกก้าอยู่อุดมไซนี่ก็ได้ห่างหากาเกียมถือว่าจํานวนหนึ่งก็ถือว่าก้ายาวเกือบ5 เซนแล้วและจํานวนกําลังเริ่มตกไปก็บ่ทันแล้วเถื่
1: อ
0: ก็ถือว่าห่างหากาเกียมใส่การปลูกข้าวนาปีนี่แล้วก็ติดพันกับการเก็บคู่ผลผลิตแรงเดี๋ยวนี้บางถือว่าแล้วอยู่ในเขตของนาแต่ว่ายังมีพื้นที่สวนจํานวนหนึ่งก็ยังเก็บคู่ผลผลิตอยู่แรงอยู
1: ่โอ้เคียงคู่กันไปเนาะหน้าปีก็เป็นพวกตกก้าอยู่และฤดูแล้งผ่านมาพวกก็กําลังเก็บเกี่ยวเนาะเก็บเกี่ยวผลผลิตยังบ่ทันสําเร็จ
0: เก็บเกี่ยวผลผลิต
1: ฮะเจ้าและท่านเองเด้อยากฝากถึงประชาชนเอาใจใส่แนวใดเป็นเจ้าการนํากันแนวใดเพื่อเฮ็ดให้ป่าไม้อยู่เคียงคู่กับประชาชนชาวแขวงอุดมไซตลอดไปและก็รักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ชีวนานาพันธุ์เนาะโดยเฉพาะก็แม่น
0: เจ้า
1: สัตว์ป่าเคียงคู่กันไป3มื้อ4มื้อนี่เป็นมือสําคัญนี่อยากให้ท่านฝากถึงประชาชนนี่
0: เจ้าก็ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติสิมาฮอดนี้เนาะแล้วก็เป็นวันอนุรักษ์วันสิ่งแวดล้อมแด่วันเด็กน้อยสากลแด่และเป็นวันปล่อยปลาหรือว่าอนุรักษ์สัตว์น้ําสัตว์ป่าหมู่หมู่ที่มาฮอดนี้และทางการนําแขวงเฒ่าก็ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองในวันกล่าวหันโดยการปลูกไม้เพื่อผู้ปลาก็จะเขียนห้องมันยังแขวงประชาชนทั้งแขวงอุดมไซทั้งพนักงานทหารตำรวจแต่ละภาคส่วนอยากให้ร่วมจิตร่วมใจกันว่าเรื่องการปกปักรักษาป่าไม้เฮาเห็นได้คุณประโยชน์ของป่าไม้ประธานก็สิฮู้ว่าป่าไม้มีความสําคัญหลายต่อกับชีวิตการไปอยู่ของพ่อแม่ประชาชนชาวแขวงอุดมไซเฮาแขวงอุดมไซเป็นแขวงนึงเป็นแขวงผู้ดอยที่อาศัยป่าไม้เพื่อ ทำมาหากินในผ่านมาแล้วเบิ่งในปัจจุบันนี้ป่าไม้ก็จำนวนหนึ่งก็ถือลูกนั่นแหละเพื่อเหตุให้ป่าไม้คืนสู่สภาพปกติกับยังห้องยังแขวประชาชนชาวแขวงกระดุมไซตลอดทอดพลังงานในเฮาทั้งหมดจงห่วมจิตห่วมใจกันปกปักรักษาป่าไม้ช่วยกันฟื้นฟูป่าช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมพันช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ที่สวยงามให้ยืนยงเคียงคู่กับชาวแขวงกระดุมไซอุดมไซเฮามีป่าสงวนแห่งชาติที่อุดมสมบูรณ์มีเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะแม่นมีจุดนำกัดดอกละปาที่มาเฮ็ดแหล่งท่องเที่ยวจุดย่างป่าผู้ยาคากับจุดท่องเที่ยวสีนอนในป่าสงวนแต่เฮาวงพร้อมกันปกปักรักษาก็เฮ็ดให้การท่องเที่ยวป่าไม้ท่องเที่ยวธรรมชาติและก็สภาพอากาศอุดมไซเฮาจะมีความอุดมสมบูรณ์และก็มีความยืนยงสามารถสร้างเศรษฐกิจสังคมของแขวงให้มีการเจริญเติบโตสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในต่างประเทศเข้ามาเที่ยวขวแขวงอุดมไซเพื่อเบิ่งความสวยงดงามของแขวงอุดมไซให้ของมนุษย์ทานก็ให้ความหัวมือต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องในการปกปักรักษาป่าไม้สืบต่อบูรณะปกปักรักษาป่าไม้อยู่แขวงอุดมไซเฮาให้มีความยืนยงและมีความสวยงามตลอดไปเจ้า
1: เจ้าอาก็ขอขอบใจท่านศรีวิชัยบุญสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซหลายเจ้าที่ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการเฮาบ้านของพวกเราในมื้อนี้เจ้าเป็นได้นั้นมีปัญหาอื่นๆก็เกี่ยวกับเรื่องงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพวกเราสิขอติดต่อหาท่านตื้มเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจ
1: เจ้าเจ้าเจ้าโชคดีท่าน
0: เจ้าเจ้า
1: ท่านผู้ฟังนี่ก็มีการให้สัมภาษณ์ของท่านศรีวิชัยบุญสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซซึ่งทั้งแขวงอุดมไซเพิ่นก็ได้กำหนดละว่าปีนี้เพิ่นจะจัดหลายกิจกรรมไปพร้อมกันวันสำคัญต่างๆไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้เพราะว่ามันเคียงคู่กันไปอยู่แล้วดิท่านผู้ฟังมีหนึ่งมาการปลูกต้นไม้แล้วปลูกต้นไม้กับเพื่อหยังเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมแล้วก็การปล่อยปลาอีกก็เฮ็ดให้สิ่งวรรณพันธ์ก็คือสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์ได้อยู่เคียงคู่กับสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมปินอ้อมกันและนอกจากนี้ก็เคียงคู่ไปกับวันหยังวันเด็กน้อยสากลก็คือการปลูกจิตสำนึกให้สาวหนุ่มวัยหนุ่มอนุชนคนรุ่นใหม่นี้ได้รู้จักรักษาปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเนาะเฮาต้องได้สร้างไปแต่ต้นให้ปลูกจิตสำนึกแต่น้อยๆไปให้ฮู้จักฮักฮู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมฮู้จักฮักต้นไม้เพื่อเป็นหยังเพื่อให้อยู่เคียงคู่กับคนเฮาตลอดไปก็คือสาวอุดแขวงอุดมไซตลอดไปเนาะท่านผู้ฟังเอ้าตอนนี้พวกเฮาไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนแล้วจังค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ่
3: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได
2: ้แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อใจตัวใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: กับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการนั้นพวกเราก็ได้สัมภาษณ์ท่านศรีวิสัยบุญสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซท่านก็มีฮู้เกี่ยวกับการก้าเกียมปลูกไม้ปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาเนาะที่จะมาถึงนี้อีกบมจักมือนี่แหละก็ฮอดมือแล้วทางเพิ่นก็ได้มีการก้าเกียมเคียงคู่กับหลายกิจกรรมเคียงคู่กับวันปลูกต้นไม้แล้ว ในปัจจุบันนี้ก็ข่าวเกี่ยวกับมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ติดข้างอยู่ถ้ำหินผาบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ในระยะพันมาที่ว่ามีข่าวออกทางสื่อสังคมออนไลน์พวกเขาก็ได้มีความคืบหน้ามาว่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งทางการของทั้งคะแนนการเกี่ยวข้องอยู่ทั้งแขวงไซสมบูรณ์เพื่อก็ได้มาเว้าสู่ฟังว่าความคืบหน้าในปัจจุบันนี้หน่วยงานกู้ภัยของลาวและไทยพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องยังสืบต่อเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนจำนวน7คนที่ติดข้างอยู่ปองถ้ำหินผาบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์อยู่แต่การปฏิบัติเวียกงานตัวจริงเพิ่นก็ยังพบความยุ่งยากและก็อุปสรรคหลายอย่างที่ต้องได้ระมัดระวังและก็เฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาเนี่ยย้อนสภาพปัจจุบันนี้ได้ท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้น่ะอยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์เฮาบ่มีฝนเนาะแต่ว่าอยู่พุ่นนี่ยังฝนตกสืบต่อตกอย่างต่อเนื่องอยู่เฮ็ดให้ระดับน้ํานี่อยู่ในถ้ําอ่ะน่ะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งท่านนางเพชรสมัยโพสัญวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์และก็ทั้งเป็นคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงซึ่งท่านก็ได้เป็นทั้งหัวหน้าคณะทีมงานติดตามแก้ไขภาคสนามได้รายงานให้ฮู้ว่าในวันที่24เมื่อวานนี้ท่านผู้ฟัง24พฤษภานี้บรรดาทีมงานกู้ภัยจาก4ภาคส่วนได้เดินทางไปถึงเมืองลองแจ้งและก็เข้าปฏิบัติงานตัวจริงอยู่ภาคสนามเพื่อภายหลังรับฟังรายงานข้อมูลจากคณะรับผิดชอบภาคสนามแล้วและประชาชนผู้ที่เคยเข้าไปในฮู้ถ้ำผาหินนั้นเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานทีมงานกู้ภัยไทยจำนวน6คนจำนวน6คนและกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่3คนได้เริ่มเข้าปฏิบัติงานในถ้ำหอบถ้ำอิฐและนำภาพถ่ายออกมาเพื่อประเมินและกับประชุมกับคณะและกับวางแผนปฏิบัติงานหอบที่2โดยในเวลา 20:00 ได้กระเกียมสืบต่อหอบ2ตามแผนคาดคะเนให้ฮอดเป้าหมายบอนประชาชนติดข้างอยู่แต่เกิดว่าสภาพฝนตกหนักเฮ็ดให้มีน้ำไหลเข้าน้ำออกบ่อใหญ่ขึ้นอุปกรณ์นำไส้จำนวนหนึ่งก็คนส่งไปบ่ทันฮอดสนามซ้ำเพราะมันมีบรรจุมันหนักหลายน้ำหนักมันหนักหลายส่วนสิขึ้นไปฮอดถ้ำมันก็บ่ธรรมดาเส้นทางยุ่งยากบวกใส่กับฝนตกอย่างต่อเนื่องนี้สภาพเส้นทางก็ยุ่งยากหลายจึงได้โจ๊ะแผนการซอกหาคนนี่แต่ยังสืบต่อดูดน้ำออกให้เป็นปกติตลอด24ชั่วโมงเลยเพื่อระบายน้ำออกไปนำเพื่อให้เข้ากับแผนการค้นหาสำหรับแผนการในมื้อนี้ซึ่งเป็นวันที่25พฤษภานี้ได้สืบต่อจากจุดที่6โดยจะดำน้ำเข้าไปหาเนิน30องศามีระยะทางประมาณ30เมตรซึ่งเนินนี้คาดว่าจะมีผู้รอดชีวิตติดอยู่ในนั้นและกับปฏิบัติแผนการดูดน้ำออกตลอด24ชั่วโมงนี้เคียงคู่กันไปส่วนเวียกงานอยู่ภายนอกก็ได้มีการกระเกียมพาหนะอุปกรณ์การแพทย์ซุกเซินให้รับประกันตลอด24ชั่วโมงซึ่งคณะรับผิดชอบสนามแต่ละภาคส่วนนี้ก็ได้กระเกียมความพร้อมรอบด้านเป็นต้นกับอุปกรณ์รับใช้เวียกงานสนามเสบียงอาหารและอื่นๆนอกจากนี้ก็ยังได้สุ่มใส่ป้องกันรักษาความสงบปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมให้เป็นปกติสุ่มใส่ปฏิบัติเวียกงานตามแผนการที่ทีมงานกู้ภัยให้บรรลุคาดหมายและก็ได้รับผลท่านผู้ฟังอันนี้ก็แม่นความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนที่ติดข้างอยู่ในถ้ำผาหินอยู่ทางเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์จะเป็นอะไรนั้นทางทีมงานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็สิติดต่อหาทางภาคส่วนต่างๆเข้าเพื่อให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลที่แท้จริงจากทีมงานอยู่ทางภาคสนามพุ่นว่าจะเป็นอะไรนั้นให้ติดตามทั้งข่าวทั้งวิทยุกระจายเสียงชาติทั้งภาคข่าวเน่ทั้งรายการฮอบบ้านพันเมืองเน่และก็รายการอื่นๆตื่มเพื่อให้ผู้ฟังได้รับฟังให้ทั่วถึงกันเนาะเอ้าท่านผู้ฟังเวลาของรายการกระเบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอภัยวันมุอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักรท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
5: เออนี่ตุ๋นคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
5: มี3แพ็คเกจคุณใด
6: โอ
5: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: เฮาแล้วบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
8: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีกได
7: ้แม่นซั่นบ
8: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
7: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเขาผู้เกิดมาใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
8: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
9: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าหลบท่านผู้ชมที่หักแพงทุกๆท่านตอนหับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกันมีรายการอีกเส้นเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์รายการนี้มีเสนอท่านรับฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนทำนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้แมนวันจันทร์วันที่25พฤษภาคมคริสตศักราช2026กงกับมือขึ้น9คำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันมีรายการในมื้อนี้ตามตารางของรายการนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาอาจารย์แสงฟ้าหรณุภาพเนาะหลายคำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนของผลมินรายการผ่านทางบอทแอป020-5986-4685คำศัพท์นี้ดอกซ่อนยกย่อนมาตั้งแต่มือวันศุกร์เพราะว่าอาจารย์บ่สบายเข้าร่วมสนทนาในรายการบ่ได้มื้อนี้จะสนทนากับอาจารย์แสงฟ้าสุพลมินรายการรับฟังมีหลายคำศัพท์เด้อมีรายการมีคำว่ายนต์กับเหือบินเนาะมีรายการยังมีความคล่องใจในการใช้ว่า2คำนี้ความหมายคือคือหรือว่าต่างกันเนาะสามารถใช้แทนกันได้บ่มีคำว่าพายเวลาที่เฮาใช้กับคำว่าเฮือก็เป็นพายเฮือใช้กับถงก็เป็นพายถงสินะแล้วคำว่าพายนี่มีความหมายแนวใดโพนกับโน้นก็เป็น2คำที่อยากให้อาจารย์ช่วยจะแยกความหมายสู่ฟังเติมอัตตากินเบี้ยเลี้ยงและก็เงินเดือนนี่คำทั้ง3นี่รวมความหมายกันบ่หรือว่ามีความหมายเฉพาะของแต่ละคำเนาะและมีคำว่าเด็ดขาดและขาดตัวอีกมีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าของเรานุภาพ
1: ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์

0: ขณะนี้มีรายการพรมให้เกียรติตามฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดอกส้นติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย์
1: สบายดีดอกส้น
0: เจ้าเสียงแจ้งดีปกติเนาะอาจารย์
1: เจ้าปกติดี
0: โอ้เป็นแล้วใดแดเมื่อวันศุกร์มีว่าอาจารย์บ่สบายเนาะใครได้ล่ะบ่
1: เด
0: ี๋
1: ยวน
0: ี้
1: คือว่าแข็งๆดีแล้ว
0: ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแดดก็พักเห็นแอร์เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายมีรายการก็ยังคงท่าคำศัพท์อยู่คู่คำทำอิดเริ่มต้นคำว่ายนต์กับเหือบินสะก่อนอาจารย
1: ์สบายที่ท่านผู้ฟังในรายการที่นับถือแล้วแข็งมันอีกพวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำยนต์และเหือบินคำว่ายนต์และเหือบินนี่เป็นคำศัพท์ที่พวกเราใส่ห้องฐานะทางอากาศทั้งสองคำในทางภาษาศาสตร์ในโครงสร้างคำศัพท์ทั้งสองคำนี้มีเข้าที่มาและลักษณะการนำใช้ที่น่าสนใจที่นั้นย้อนเป็นคำนามจากเข้าปาลีปาลีจะออกเสียงว่ายันตะยันตะสันสกิตท่านจะออกเสียงเป็นยันตะมีตัวรอควบและในความหมายดั้งเดิมคำว่ายนต์นี่นั่นหมายถึงเครื่องจักรที่ให้กำลังที่ให้กำเนิดพลังงานเนาะเครื่องจักรที่ให้กำเนิดพลังงานหรือที่ให้วัตถุเคลื่อนที่อันนี้ยนต์เป็นมาเครื่องยนต
0: ์
1: เครื่องยนต์ก็หมายถึงเครื่องจักรที่มีกับตัว
0: เจ้าง
1: านยนต์ก็มาพาหนะที่ใต้เครื่องจักรรถยนต์รถที่แล่นด้วยเครื่องจักรกินบรอกซอน
0: เจ้าแม่น
1: ๆแล้วนอกจากนั้นยนต์คนลาวเฮาในปัจจุบันมีมักใส่ในความหมายว่าเหือบิน
0: แม่น
1: ก่อนจะใส่คำว่ายนต์ที่หมายถึงเหือบินนี่ในซุ้มปีในระหว่างการศตวรรษที่20กับประมาณระหว่าง4940 5960เนาะพวกเขาจะมักใส่คำว่ายนต์เหาะที่ดอกสอน
0: อ๋อแมนได้เนาะยนต์
1: เหาะ
0: เ
1: นี่ยบางเอกสารจะใส่ว่ายนต์หงส์แต่ว่ายนต์หงส์จะหมายถึงบอลลูนนะเด็ก
0: โอ้แมน
1: อันอยู่บางเดียง
0: เจ้า
1: บอลลูนที่กระเจ้านั่นสมัยเดิมเขาเอื้อนว่ายนต์หงส์เด็กคือเราก็คือหงส์เด็กที่เรียนฟ้ายนต์ก็เป็นเครื่องจักรใช่ไหมและอยู่ในสนธิสัญญากงสุลระหว่างสปจีนและสปปลาวในปี1989ในมาตราเตาเด็ดเพื่อนยังใส่คำว่ายนต์เหาะในดอกสอน
0: ยนต์เหาะ
1: ยนต์เหาะคือว่าอยู่ในอันสนธิสัญญากงสุลระหว่างสปปจีนและสปปลาวนี้คือว่าเป็นทางฝ่ายจีนเป็นผู้ห่างเนาะ
0: เจ้า
1: ดังนั้นจึงมีคำว่าย้อนหูโดยย้อนเหาะเป็นย้อนหูย้อนเหาะมาตาที่เจ้าเก็ตเป็นว่าว่าด้วยย้อนเหาะของรัฐที่ทรงนั่นเองแต่ว่าปัจจุบันพวกเขาบริบาลเนาะย้อนเหาะเป็นบอดักซอน
0: แมนเขาบริสัยแล้ว
1: หลังจากนี้เราใส่แล้วต่อมานั่นเนี่ยคำว่าเหาะได้ถูกตัดออกใช่ปะตัดออกยังเป็นย้อนแต่ก็ยังรักษาความหมายคือกับยนต์เหาะนั่นเป็นบทสอน
0: เจ้า
1: ปัจจุบันมีในภาษาคำแง่น่ะเพิ่นก็เอื้อนเพื่อกินบาทยนต์เหาะคือกันเดียดอกสอน
0: โอ้ในภาษาคำแง่ยังใช่เนาะ
1: ภาษาคำแง่มันยังใช่คนออกเสียงว่ายนต์เหาะ อันนี้คือว่าที่จริงว่ายนต์หมายถึงเครื่องจักรแหละแต่ย้อนมาจากย้อนเหาะเราเวลาเราว่าวนะคำว่าเหาะคือตักไปนี่แหละจะย้อนอย่างนี
0: ้
1: การที่มาของคำว่าย้อนนะดังนั้นเขาจึงเป็นย้อนว่าวคำว่ารถย้อนขนาด
0: เจ้า
1: สมัยก่อนยังไม่ใส่อยู่เด็กสูงปี1970นี่สมัยอาจารย์ยังน้อยยังใส่วันยกรถย้อนเนาะแล้วก็ปัจจุบันนี้อยู่โรงเรียนเทคนิควิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันเองเพิ่นยังมีแผนกรถยนต์เด็กดอกซอน
0: เจ้ารถยนต
1: ์ที่ว่า ั่วไปปัจจุบันเขาบอกว่าแล้วรถยนต์นั่นเพราะว่าเขาโยนเข้าไปโยนอยู่ในไอ้เครื่องบิน
0: อืมอย่างแยกแล้วเนาะอาจารย
1: ์แมนเดี๋ยวนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างการนำใส่เข้าไปโยนในชีวิตประจำวันของพวกเขาเนาะเจ้าสิไปหลวงพระบางนั่นเองนี่ที่ขี่รถไฟหรือที่ขี่รถยนต์ไปหรือที่ขี่ยนต์ก็จะเจ้าที่ขี่รถไฟหรือที่ขี่ยนต์ไปเห็นปะพระขี่ยนต์มีไว้บนรถยน
0: ต์ไว้สมองไปก็หมดแล้วเออ45ค่ะสมองเนาะ
1: 45นาทีส่วนรถไฟ2สมอง
0: แม่น2สมอง
1: อีกตัวอย่างนึงเฝ้าดีเด้อจักหน่อยไปมาเดินยนต์บทันเวลาเขาเจ้าสิปิดประตูขึ้นยนต์ก่อนเห็นไห
0: มเจ้า
1: อีกตัวอย่างหนึ่งเลี้ยวเบิ้งขึ้นป้าแม่ยนต์ลำใหญ่กำลังบินผ่านหลังทางยนต์พวกเขาไปอันนี้ส่วนลายคำว่ายนต์เขาจะใส่ในภาษาปากเบาเนาะเป็นยังไงใช่ในภาษาปากเบาพอเป็นคำกระทัดขัดเป็นคำแดดพยางเหี่ยว
0: สั้นเนาะเจ้าแม่นละ
1: บอกแล้วก็เข้าใจรถเดี๋ยวนี้นะบุ้มีไหสิไปว่ายนต์เลยสิขึ้นก้อนเครื่องจักรดอก
0: แมน
1: วันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าเงือบินเงือบินนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าลาวบินประกอบด้วยคำว่าเงือหมายถึงพาหนะสำหรับเดินทางทางน้ำแล้วก็บินหมายถึงเคลื่อนที่ไปในอากาศโดยใช้ปีกอันนี้บินนะไม่บอก
0: เจ้า
1: บินนี่ไม่เปลี่ยนบินได้บนอากาศ
0: บดได
1: ้ต้องมีปีกเมื่อสองคำนี้มีผสมต่อกันเป็นเนื้อบินก็หมายถึงพาหนะบรรทุกที่บินได้ในอากาศเห็นไหมพาหนะบรรทุกที่บินได้ในอากาศนั่นเป็นอย่างว่าสายการบินลาวได้ออกแถลงการจัดซื้อเนื้อบินลำใหม่เพื่อขยายเส้นทางเป็นสากลในตัวอย่างหนึ่งย้อนสภาพพื้นสันฐานของประเทศเขาเต็มไปด้วยภูผาป่าดงการเดินทางด้วยเงื่อนบินจึงช่วยประหยัดเวลาในหลายเมื่อพอรับ
0: จ้องเจ้าแม่นแล้วโดยเฉพาะเขตทางภาคเหนือ
1: ที่เราติดตั้งเหนืออันนี้ช่วยเวลาโดดบรับจ้อง
0: โอ้โหบ่แม่นส่งมือคุณว่าอาจารย์ต้องได้นอนพักก่อนเสียงขวางแมน
1: เรียกตัวอย่างเจ้าหน้าที่สนามบินกวดกาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดควรก่อนจะอนุญาตให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินเราจะใส่คำว่าเครื่องบินสมัยก่อนนี่พวกเขาเอื้อนเครื่องบินไว้อยู่ไหนดอกซ้อน
0: เฮือเหาะว่ะอาจารย
1: ์แมนเหือเหาะ
0: แมนเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นใส่
1: เ
0: ออเจ้าม
1: ันนี่อาจารย์จะมาสรุปความคือความต่างของสองคำนี้ความคือกันทั้งสองคำมีนิยามถึงพาหนะทางอากาศขนาดใหญ่ที่มีปีกและขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรสำหรับบรรทุกผู้โดยสารหรือว่าสินค้าคือกันหรือเปล่าคือกันคือว่ายนต์ก็ได้รถบินก็ได้หรือเปล่าเดินบินเดินยนต์สิมันนี่เมื่อเล่าถึงความต่างเนาะความต่างของสองคำนี้เพื่อดินมีความเป็นภาษาเขียนในทักษะภาษาเขียนภาษาทางการหลายตัวคือว่าเป็นภาษาทางการมาสนใจดินนะเป็นภาษาทางการและมักใส่อยู่ในเอกสารทางการเรียกว่าข่าวเรียกว่าบทความวิชาการเวลาเขาฟังข่าวเพื่อนบ้านย้อนหรือเนี่ยเมื่อดินทักษะ
0: เมื่อดินอาจารย์ใช่เมื่อดิน
1: เมื่อดินก็เป็นคำทางการ
0: เจ้าแม
1: ่ชวนย้อนหันมีลักษณะเป็นภาษาเว้าแบบกันเองและกระทะหัดหลายกว่าน อกจากนี้ย้อนยังมักถือนำไปใส่เป็นคำผสมกับคำอื่นเพื่อสร้างคำศัพท์ใหม่ๆได้อย่างคล่องตัวดีกว่าเช่นว่าเดินย้อนเห็นปะ
0: เจ้า
1: ปีย้อนเขาเอามาเว้าบอกเดินนักบินปีนักบิน
0: บนิยมอาจารย์บนิยมแท้ในชีวิตประจำวัน
1: มันสั่นกระดาษเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปแบบสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆเมื่อบินเป็นภาษาทางการ แล้วก็เป็นคำผสมร้าวแค่เนาะคำร้าวผสมคำร้าวที่ใส่ในเอกสารหรือว่าข่าวส่วนมยนเป็นภาษาเว้าแบบกันเองแล้วก็เป็นคำที่หักมาจากนี้มาจากภาษาบาลีเด็ดบาล
0: ี
1: สันสกฤตมันมยนมาจากยันตะหรือว่ายันตะเนาะมักใส่ในบทสนทนาแบบกันกันเองเพราะว่าแบบเป็นทางการและตัวอย่างประโยคที่มีสองคำในประโยคประโยคเดียวกันเนาะมีสองคำนี้ทั้งนี้ไม่บินและยนต์ในเอกสารทางการเป็นจะเขียนซึ่งพาท่านอักษรนี้ว่าเงาบินแต่ยามพวกเขาปากเว้ากันในชีวิตประจำวันมักจะเอื้อนในแนวว่านนหลายกว่า
0: เจ้าแม่นแท
1: ้
0: ก็ล้มกันทั่วไปนี่เฮาก็บ่เว้าดอกว่าเหือบินเนาะปี้ก็ยังบ่ว่าปี้เหือบินปี้ยนต์แต่ว่าบัดทางการพัดได้ใส่เด้อาจารย์ปี้เหือบินเนาะปี้เหือบินเหือบินจําแนกได้ว่าภาษาเว้าและภาษาเขียนหรือว่าภาษาที่ใส่เป็นทางการเนาะก็แม่นนั่นน่ะคําลาวหมดนั่นล่ะแต่ว่าใส่ในกรณีที่ต่างกันเนาะความหมายก็หมายถึงสื่อสื่อถึงสนิทเดียวพหนะอันเดียวกันท่านเนาะอาจารย์แบบบางคน
1: เพิ่นว่าเว้ายังไงก็แม่น2คําที่เป็นคําอ้วงความหมายเนาะต่างแต่ว่าอยู่ในระดับภาษาที่ต่างกันเพื่อปินยึดในระดับภาษาทางการ
0: เจ้า
1: ในระดับบอกเป็นทางการ
0: เจ้าย้อนนี่มีรายการมีความคล่องใจว่าแม่นคำที่เอาฮับมาจากภาษาไทยบ่ก็บ่แม่นได้คำนี้แม่นเอาใส่ร่วมกันเฮาฮับมาจากปาลีสันสกฤตเนาะอาจารย์เนาะย้อนนี่บ่
1: ร่วมกันเบิด
0: เจ้า
1: ไทยคำแม
0: ่เจ้าย้อนนี่บ่ได้หมายถึงแต่ว่าเหือบินบ่ได้ร่วมความหมายแต่ก็กับเหือบินอาจารย์หมายถึงวัตถุที่เคลื่อนที่เนาะหรือว่าใส่เครื่องจักรที่ให้กำเนิดพลังงานสั้นเฮาใส่ว่ารถยนต์นี่ก็บ่ได้หมายความว่าเฮาใส่คำที่มาจากภาษาไทยได้สนะอาจารย์เนาะมันเป็นการจำแนกประเภทพาหนะเนาะอาจารย์เนาะรถยนต์นี่ก็หมายถึงรถใหญ่ขับเคลื่อน4ล้อหั้นเนาะแต่ว่าจัดอยู่เป็นประเภทรถเบาซึ่งจำแนกให้มันต่างจากรถจักรสินะอาจารย์คันว่ารถนี่แหละแม่นซื้อรวมฮอดรถที่พุ่นกันยังว่ารถอันตัวที่มันบ่ขับเคลื่อนด้วยอันเครื่องจักรอันเด็กน้อยขี่หั่นน่ะอาจารย์เฮาก็ว่ารถคือกันเนาะเป็นซื้อเอิ้นรวมหั่นน่ะซั่นรถยนต์เห็นว่าเพิ่นใส่ในอันน่ะอันกฎระเบียบจราจรนี่เพิ่นก็ใส่ว่ารถยนต์น่ะอาจารย์เพื่อจำแนกประเภทรถหั่นน่ะ
1: แม่นรถยนต์มันจะกวมรวมเบิด
0: เจ้าม
1: ีเครื่องจักรนั่นแหละแม่น
0: เจ้าเจ้า
1: เครื่องจักรใหญ่ขนาด
0: อืม
1: แม
0: ่
1: นว่าผู้เอื้อนรถยนต์น่ะเพื่อนรถจักร
0: ก็มีซื้อเฉพาะเด้เนาะรถจักรก็สิมาจากรถที่ใส่เครื่องจักรนั่นแหละเนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: จักรกับยนต์มีความหมายเดียวกัน
0: เจ้าคิดว่าคือจะได้แล้ววันนี้คำว่าพายอาจารย์ที่ปรากฏใส่กับคำว่าพายเรือกับพายถุงได้มันก็มโนภาพต่างกันแต่พัดใช้คำว่าพายคือกันสันความหมายของคำว่าพายนี่แนวใด
1: คำว่าพายในบริบทของพายคือและพายถูกเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจหลายในทางภาษาปากเนาะ
0: เจ้า
1: เพราะมันเป็นคำพ้องเสียงนี่ดอกซ้อนคำพ้องเสียงแบบคำพ้องเสียงที่เขียนคือกันออกเสียงคือกันแต่มีความหมายที่แตกต่างกันอย่างจริงจังรายละเอียดนี้คือในพายในบาลีพายเรือพายจะมีเป็นคำกริยาหมายถึงใส่ไม่พายควักน้ำคุยน้ำอยู่ก้วนน้ำให้เรือไปดังตัวอย่างว่าสมัยก่อนยามน้ำนองผู้เฒ่าผู้แก่มาพายเรือไปยามกันคือไปหาปลาตามหน่วยกองคลองบึงนะ
0: จ้าแม
1: ่ตัวอย่างหนึ่งนักท่องเที่ยวต่างประเทศมักจะเศร้าเงากันยับดอกซ้อนเคยเห็นบ่ดอกเงากันยับอยู่บางแยงนะ
0: ครับแม่น
1: คนนักท่องเที่ยวต่างประเทศมักไปแย่เนี่ย
0: เจ้า
1: เงากันยับเพื่อพายเงาสมธรรมชาติลำน้ำซองอยู่เงาบางแยงเห็นไหม หนึ่งสีพายเจรบ้านกำลังตั้งหน้าตั้งตาซ้อมพายงานยานขยันขันแข็งเพื่อเกียรติห่วงบุญส่วนเหนือประจำปี
0: อืมอีกบดุลได้นี่นะ
1: คือว่าพายงานยังมีความหมายที่นั่นนะวันนี้พายในบาลีพายผงพายนี่มันเป็นคำกริยาหมายถึงเอาสายหรือพัฒนาต่างๆใส่บาไว้ดำตัวอย่างว่าพอฮอดเวลา7โมงเช้าลูกนู่ก็เฝ้าพายถุงปึ้มแล้วยางไปคงเนี่ยยินบ่ะพายถุงปึ้มอีกตัวอย่างหนึ่งก่อนจะออกจากเรือนหัวหน้าบัวลืมที่จะพายถุงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อเอาไปเรียนที่ห้องการเห็นไ
0: หม
1: คุณก็ต้องพายถุงบางเครื่องคุณไปอยากพายประเด็นใด
0: หิวเอาหอบเอา
1: เออมันตายตายนึงตายอยู่เด้แ
0: ม่น
1: คือว่าผมคอมพิวเตอร์นะอีกตัวอย่างนึงเพื่อให้คงคอยมักพายถุงผ้าป่ายขึ้นมังเกียด้วยมึงเพราะมันเบิ่งงามและเข้ากับชุดสิ้นที่เรามึง
0: อ
1: ันนี้ก็พายถุงเนาะมาเรียนการจะมาสรุปคนคือเรียกความตาของสองคำนี้ความคือกันทั้งสองคำเป็นคำกริยาที่ต้องอาศัยอวัยวะส่วนแขนและบ่าไหล่ของเขาในการติดจิตต่ำคือกันนั่นบอก
0: เจ้าแมน
1: สองยางตัวนี้แขน
0: ทั้งพายเฮือพายถุง
1: มันมีความแตกต่างความแตกต่างด้านมีการมีพายเฮือนหมายถึงอาการที่ไส้ไม่พายขวดเนาะอยู่ว่าจำอยู่จับจำน้ำขวดน้ำยำน้ำด่านไปข้างหลังเพื่อต้องขับเองเมื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้ายิ่งว่าอันนี้พายเมื่อวันนี้พายนี่บริบทมาพายผมก็หมายถึงอาการที่เอาสายของถุงของเป้หรือว่าสิ่งของมาคล้องใส่ไว้ที่บ่าไหล่เพื่อพกพาไปนำยิ่งว่าสับสน
0: เจ้าน
1: ี่วันนี้มาถึงชั้นต่างพายหรือเน้นๆอาการควักน้ำหรือว่าวาดไม่พายเพื่อจะมีเงาเคลื่อนที่ไปส่วนมาพายพายผมเน้นอาการคล้องสายหรือว่าสะพายไว้ที่บ่าไหล่เพื่อพกพาไปนำอาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่สองบริบทนี้ประโยคเดียวกันสมัยก่อนย้ำไปมาหาดูกันชาวบ้านต้องได้ท้ายถุงเสบียงอาหารติดตัวไปนำพร้อมทั้งต้องได้พดทนทายเงาทวนกระแสน้ำใช่ไหมหลังทอด
0: เจ้า
1: สมัยอุฮาร์มอฮันปัจจุบันนี้มันจะไปยามกันง่ายกว่าแบบนั้น
0: ง่ายบ่มีแล้วอาจารย์เอ่ยพายเงาไปยามกันนี่นะ
1: มีแต่สมัยอุฮาร์เนาะ
0: เจ้า
1: อันนั้นแหละเป็นทายเนาะทายเงาทายถุง
0: ก็
1: ม
0: ี
1: ความหมาย
0: ถึ
1: งน
0: ั่
1: นดอก
0: ซอนเจ้าฉันมันก็มีบอนห่วมกันอยู่อาจารย์ใส่แขนดิใส่แขนใส่มือทั้งสองนะเนาะแต่มันสิได้มโนภาพต่างกันคือว่านั่นแหละเป็นคำพ้อมเสียงเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าความหมายต่างพ้อมเสียงแต่ว่าความหมายต่างเนาะก็ใส่เขียนคือกันเลยมีรายการเนาะพอภูสระอายอยุงแต่ว่ามันพัดความหมายแตกต่างกันท่านก็มีหลายคำอยู่ในภาษาลาวอาจารย์โบเพียงแต่คำนี้ที่มีลักษณะนี้เห็นนะแมน
1: มีสามความหมายมีบอกว่าเข่าเขียนเข่าคือกันเข่าที่มาเป็นคำกริยามีบอกเข่าไปมีงานเข่าไปมันมีเข่าที่เป็นคำเติมเข่ากิน
0: เข่าสารเข่าอย่างกับเข่าเนาะ
1: มันนี่เป็นคำพิเศษไม่ได้ความเป็นกรรมพิเศษก็หมายความว่ามันคม
0: มีดเข้าผ้าเข้าแมน
1: กรณีนี้มีหลายในภาษาเนาะ
0: เจ้าเป็นคำที่พร้อมเสียงแต่บ่พร้อมความหมายคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์บัดนี้คำต่อไปแมนโพนกับโนนดิ
1: โพนกับโนนคำว่าโพนและโนนนี่เป็นคำศัพท์ในหมวดภูมิสันฐานที่สื่อถึงลักษณะของพื้นดินที่มีความสูงกว่าบริเวณอ้อม ในทางภาษาตาเนี่ยทั้งสองคำนี้มีเข้าทิมาในการนำไส้ที่แตกต่างกันในด้านลักษณะทางกายภาพรายละเอียดมีเป็นที่คูณมีเป็นคำนามจากเข้าราวเดิมซึ่งเป็นคำที่บอกสภาพเพื่อนดินที่พูนสูงขึ้นขนาดน้อยหาปานกลางเข้าใจเรื่องกับตอน
0: คูณ
1: หมายคือดินที่คูณสูงขึ้นขนาดน้อยหาปานกลางและตามยามก็จะถูกบอกตาลาวสมบัติในราชุสเนียยามว่าคูณเป็นดินบอลสูงกว่าหน้าดินธรรมดาดินที่คูณเลยคูณขึ้นสูงดินที่ปวกน้ำมาคูณขึ้นเนี่ยคูณนะดังตัวอย่างมาอยู่การตรงนาจิตติบอลมักจะมีโพนปวกขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่ให้ชาวนาได้อาศัยลมเหนาพัดพรนี่ครับ
0: เจ้า
1: ในตัวอย่างหนึ่งพวกกรรมกรเฝ้าคนดินมาท่อนกันไว้เป็นโคนดินสูงอยู่นั้นเพื่อเตรียมจะเอาไปถมห้องน้ำในตัวอย่างหนึ่งซื้อบ้านต่างๆที่เป็นพื้นที่สูงมักจะขึ้นต้นด้วยคำอาโปนเมื่อตะฟัน
0: แม
1: ่บ้านโปนสีนวลโปนใสโปนสะอาดโปนเชงโปนหอโปนมองโปนสูงโปนสมาร์ทนายโปนดีดอกตอน
0: แม่นแม่นแหละอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่แต่ละเมืองนี่ก็มีบ้านต้องมีบ้านที่ขึ้นซื้อด้วยโพนแหละอาจารย
1: ์เนาะแถวพนวงเมืองพนวงแห้งมีโพนหลาย
0: โอ้บ้านโพนอันนู้นสีดาโพนสู้โพนอย่างโพนไทยโพนเราโอ้หลายๆอาจารย์เอ้ย
1: หลายชมซื้ออันเมืองพนวง
0: อยู่แท้โอ้แม่นเมืองยังแม่นเมืองโพนโฮงเลยอาจารย์เออได
1: ้ทางยามแล้วก็ตัวยามวันนี้มาเทียบใส่คำมันนอนนอนก็เป็นคำนามจากเข้าแล้วเดิมซึ่งเป็นคำที่บอกสภาพพื้นดินที่สูงลาดเอียงก็มันมีลักษณะสูงและเอียงนะ
0: จ้า
1: ก็เป็นเนินเนาะบอนรากสูงขนาดกว้างขวางเด็ดตามยามนี่มาเป็นกลมสาราสบับไม่ราสุดนี่คนให้ความหมายว่านอนแมนบอนสูงบอนดินสูงดังตัวอย่างว่าย้อนว่าเขตแคมน้ำมักมีน้ำท่วมในฤดูฝนเท่าแก่จึงพาชาวบ้านง่ายเงินขึ้นมาปลุกสานอยู่เทิงนอนดินสูงเห็นไหมตอน
0: เจ้า
1: อยู่บนนอนวัดชาอีกตัวอย่างหนึ่งบ้านของข่อยตั้งอยู่เขตนอนสว่างซึ่งเป็นบอนห้าสูงที่มีอากาศทายเคดีและเหมาะแก่การปลูกพืชระยะสั้นอีกตัวอย่างหนึ่งทางเป็นนี่ขับรถหน้าเรือเพราะมันเป็นพื้นที่ลุกลุกนอนนอนบ่สะดวกเนาะเวลาขี่ไปมันบ่สุดเสมอกันตลอดทั้งสายเรียน
0: เจ้า
1: เวลาพื้นที่ลุกลุกนอนเป็นยังไงกับซ้อน
0: ก็ต้องได้ยากได้ระมัดระวังเป็นพิเศษ
1: เลย
0: แม่นได้หลุดพ้นความไว้มันขี้ยาก
1: แม่นลากกระเส้นเดียวกันคำมโนนคือกันกระโพนซื้อบ้านทิ้งคำมโนนกันมีหลายบ้านคือมีนอนข้อนอนขี้เล็กนอนแสงจันนอนสว่างนอนบ่ายนอนสะอาดนอนต่าง
0: ๆมีหลายแม่นหลายหลายพอๆกับโพนอาจารย์เอ้ยแต่บางเทื่อนี่อาจจะบ่สู้โพน
1: เดี๋ยวบ่สู้โพนโพนชั่วหายตัว
0: แม่นล่ะ
1: มันมีอาจารย์จะมาสรุปความคือและความต่างของสองคำนี้ความคือกันทั้งสองคำหมายถึงพื้นที่ที่มีลักษณะสูงกว่าระดับพื้นดินปกติหากแต่บ่สูงชันถึงขั้นเป็นภูได้เห็นป่ะมันมีความแตกต่างทางด้านลักษณะกายภาพของสองคำนี้เนาะพูนและมันเน้นถึงดินที่มีลักษณะพูนขึ้นมาเป็นจอมเป็นก้อนเป็นจุกขนาดน้อยหาปานกลางซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของธรรมชาติหรือว่าสัตว์เช่นว่าปลวกพูนดินขึ้นมาก็เลยกลายเป็นพูนปลวกเลยดอกซอน
0: เจ้า
1: หรือการเอาดินมาท่อนกองกันขึ้น เขาเคลื่อนโฟนแกเห็นปะวันนี้โน้นเราเป็นแน่นถึงพื้นที่ดินที่มีลักษณะสูงลาดเอียงขึ้นไปเป็นบริเวณกว้างขนาดใหญ่ซึ่งมักจะเป็นบอลห้าสูงที่น่านท่วมบ่ถึงและเหมาะแก่การตั้งบ้านเมืองหรือว่าเขตสวนมันมักจะลุกสั้นๆโคนเน้นๆใส่เป็นจอมเป็นกองเป็นจุดขนาดน้อยนะปานกลางเป็นว่าโคนปวกมันนี่นอนเน้นๆเป็นเนื้อหรือบอลลาดเอียงพื้นที่กว้างเส้นมานอนดินสูงตอนตั้งบ้านเมืองวันนี้อาจารย์จะมายกตัวอย่างที่มีสองคำนี้ไม่เป็นประโยคเดียวกัน

0: เนาะเออ
1: ใช่
0: อันค่าย
1: ม
0: ี
1: ัน
0: บ
1: บ
0: อน
1: อก
0: ว่
1: เ
0: า
1: ลย
0: พ
1: ว่
0: ื้
1: าน
0: ดิน
1: นอนปวกเป็นเบาบ่
0: บ่บ่เว้าเออกับบ่เว้าได้จะได้
1: เบ
0: ม
1: า
0: โนภาพที่แจ้งว่าโพนปวกนี่นะมันจะเป็นลักษณะสูงขึ้นเพราะว่าเป็นคือจอมเนาะอาจารย์เนาะแต่
1: แย
0: ก็
1: ่
0: บ่ได
1: แย
0: ้
1: ่แย่
0: บ่ได้ว่าสิกว้างได้บ่ได้ว่าสิใหญ่ได้โพนปวกก็ได้ดังนั้นเพิ่นจึงเอิ้นว่าโพนเพิ่นบ่เอิ้นว่าโน้นคันว่าโน้นนี่ก็อันสูงขึ้นคือกันสูงขึ้นจากหน้าดินปกติแต่ว่าลาดเอียงแดแล้วก็เป็นบริเวณกว้างแดเป็นหาบสูงอันน่ะเนาะอาจารย์สูงแต่ว่าหาบเพียงแล้วก็กว้างอันน่ะอืมก็ค่ายคือว่าเลยมีรายการค่ายกันแต่ว่าบ่คือกันถามว่าเทนกันได้บ่อาจารย์เอาคำถามว่าเทนกันได้บ่อ๋อแม่นแหละแม่นก่อนสิตั้งซื้อนี่เออเพิ่นต้องอิงใส่สภาพแหละแม่นแม่นโพนสะอาดนี่ก็อยู่แถวใกล้ประตูไซเฮานี้บัดโน้นสะอาดพุ่นไปทางทางงอนพุ่นใกล้หอพิพิธภัณฑ์ศิลปะพุ่นแถวนั้นพุ่นเนาะอาจารย์อืมคันสั้นเราก็สิเทนกันบ่ได้ได้มีรายการเลยเพียงแต่ว่าใกล้เคียงกันซื้อพุ่นเออคันว่าเวลาแต่งก่อนบ่หรือว่านะแต่งเพลงนี่บางเทื่อนี่ซอกสัมผัสพยัญชนะนี่ก็บางเทื่อดอกเนาะโพนโน้นสูงจังซี่เออคิดว่าสิได้เจ้าอืมแต่ว่าปัจจัยแยกมาแล้วก็เห็นความต่างดังที่อาจารย์ยกหลายสองคำมันสามารถอยู่ในประโยคเดียวกันคิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้ยังอีก3คำอัตตากินเบี้ยเลี้ยงและก็เงินเดือนอาจารย์
1: ล้วนจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่บุคคลได้รับถึงในใดก็ดีทางด้านภาษาศาสตร์และทางการบริหารเนาะทั้ง3คำนี้มีโครงสร้างและบริบทในการนำไปที่แตกต่างกันเพียงนี้อัตตากินนี้เป็นคำผสมสันสกฤตลาวประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าอัตระเนาะอัตระแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าอัตตาหมายถึงจำนวนคงที่เกณฑ์ที่กำหนดไว้และพร้อมเดียวคำว่าอัตตานั่นก็หมายถึงเงินเดือนก็ได้ดีดอกซ้อน
0: อืม
1: โอ้ได้แล้วว่าอัตตาพูดได้เลยดิ
0: อ
1: ื
0: ม
1: นะนี่แล้วแต่คำว่ากินก็หมายถึงว่าน้ำเอาอาหารเข้าปากย่ำแล้วคือคือสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นอัตตากินก็หมายถึงกินค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารที่กำหนดไว้ให้ต่อคนเนาะแต่ละคนที่ว่าเพิ่นจะกำหนดไว้เนาะอันนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารกำหนดไว้ให้แต่ละคนยกตัวอย่างว่าทานปองพันได้จัดสรรอัตรากินประจำวันให้แก่นายและพลทหารอย่างครบถ้วนเพื่อรับประกันเสบียงอาหารในยามทุกซ่อมนะอีกตัวอย่างหนึ่งการลงตำรวจเก็บกรรมข้อมูลคุ้มสันฐานในป่าข้างนี้นักวิชาการแต่ละคนจะได้รับอัตรากินเป็นข้าวสารและอาหารแห้งตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งมันละเพื่ออัน
0: เจ้า
1: อีกตัวอย่างหนึ่งคณะกรรมการได้ร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงอัตรากินของนักเรียนสามัญศึกษากินนอนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันเห็นไหมแต่ก่อนมีได้แต่เท่าไหร่เดือนละ200,000สินะพอบริษัท
0: บ่พอเออแต่ว่าอันก็อาจจะบ่พอเออแมน
1: แต่ว่าเอามาพูดในกองกลางเนี่ยเออเงินนอนดิหมอมันมีคนเวลาว่าหมออุ้มแต่ละคนที่ซื้อกินกะทิบ่พอมีแม่อุ้มกับกองกลางแล้วสิซื้อมาแต่งให้หั่นน่ะแต่งรวมก็พอไปได้
0: เจ้า
1: อันนั้นเป็นอัตตากินเนาะแต่มันเก็บความหมายจะบ่คือถึงกับอัตตาที่เพิ่นบอกว่าเงินเดือนนั่นน่ะ
0: อืมแม่นๆๆจะบ่คือ
1: นะอันอยู่ในครอบครัวเนา เงินเป็นเยอะ

0: อยนางอัตตาได้ระบอก
1: อั
0: ตตาเดือนนี้ได้ระบอกโอ้ยังเด็กจะว่าคือที่ได้ละนอกมือนี้มีบันที่16เลยเด็กดอกซ้อน
1: มือนี้15อาจารย
0: ์
1: 15ได้มือนี้เนี่ย
0: โอ้15เนาะ
1: แม่น
0: คือบ้านนี้ตัวสี15คือที่ได้ละ
1: 15ใกล้แล้วภายในอาทิตย์นี้แหละอาจารย
0: ์มันคืออาจจะว่าอัตตากินไม่มีความหมายเฉพาะส่วนไหลอัตตากินจะนิ่งใจว่าประจำบ้านนี่นะดอกซ้อน
1: อืม
0: วันนี้มาเทียบใจกับคำแบบเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเลี้ยงนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำแบบเบี้ยเบี้ยนี่เป็นคำดั้งเดิมที่หมายถึงหอยเบี้ยในดอกซ้อนแต่ก่อนนะหอยเบี้ยที่ใส่ถึงเงินตาแลกเปลี่ยนในสมัยบูฮานเห็นไหมเบี้ยหมายถึงเงินนั่นแหละมองง่ายๆวันนี้เลี้ยงหมายถึงอุปถัมภ์หรือว่าให้อาหารเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นเบี้ยเลี้ยงก็หมายถึงเงินจิตใจให้เพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูหรืออธิบายเข้าใจแจ้งตื่นก็แมนเงินอุดหนุนการศึกษาคิดเบิกจ่ายให้แก่นักเรียนและนักศึกษาเป็นรายเดือนหรือรายปีมาดังตัวอย่างว่าโรงเรียนแห่งนี้นอกอยากจะให้เรียนโดยบ่เสียเงินแล้วยังมีเบี้ยเลี้ยงให้นักเรียนอีกตัวอย่างหนึ่งเบี้ยเลี้ยงที่นักเรียนได้ครับแต่ละเดือนบ่ได้หลายปานใดต้องได้ให้พ่อแม่ส่งให้ตื่นอีกเงินกดดอกซ้อน
1: เจ้าสมัยดอกซ้อนเฮียนก็ได้เบี้ยเลี้ยงอาจารย
0: ์ได้เบี้ยเลี้ยงแต่ว่าพ่อบอก
1: บ่พอขอคือเขาสมัยอันน่ะปี2000ดอกซอนเหียนปี2000เริ่มต้นเนาะเดือนนึงมันได้ 70,000 กีบ3เดือนได้เบิกเทื่อนึงแต่ก็บ่พอดอก
0: เลยตัวอย่างนึงเนาะลาวสิงห์ได้ถึงไปเรียนต่อต่างประเทศซึ่งทางถึงนั่นจะรับผิดชอบทั้งค่าเรียนและเงินเบี้ยเลี้ยงให้ทุกเดือน
1: แม่นเบิกจ่ายให้อันน่ะแม่นเงินอุดหนุนเนาะอาจารย์เนาะเงินอุดหนุน
0: แม่นลักษณะแบบนั้นแหละเงินอุดหนุนและพร้อมกันนั้นเบี้ยเลี้ยงยังหมายถึงค่าครองชีพในระยะปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ซึ่งเงินที่จ่ายให้เป็นค่าที่พักและอาหารประจำวันในกรณีพนักงานออกไปเฮ็ดเวียกนอกสถานที่เห็นบ่บางเชื่อกับว่าอัตรากินก็ได้ในดอกซ้อน
1: โอ้แม
0: ่กรณีแบบตัวอย่างว่าเนาะเวลาที่มองการส่งพวกเขาไปประชุมอยู่ต่างแขวงนอกจากทางแงมแล้วพวกเขาก็ยังได้ครับเงินเบี้ยเลี้ยงประจำวันตื่นอีกอีกตัวอย่างหนึ่งเวลาไปประชุมอยู่ต่างแขวงพนักงานจะได้ครับเบี้ยเลี้ยงเพิ่มนอกจากเงินเดือนที่ได้ครับประจำ
1: อันนั้นแม่นเบี้ยเลี้ยง
0: นักกีฬาทีมชาติทุกคนจะได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงในระยะที่เก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโอเค
1: ข้อหมายก็กว้างได้สนะอาจารย์เบี้ยเลี้ยงนี่ก็ได
0: ้แม่นกว้างแล้วนี่มาเทียบใส่กับคำบางเงินเดือนเงินเดือนเป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าเงินเงินก็หมายถึงเกียร์หรือโลหะมีค่าที่ใส่เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนส่วนคำว่าเดือนหมายถึงครอบเวลา30วันเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเงินเดือนก็หมายถึงค่าตอบแทนการเฮ็ดเวียกคิดจ่ายให้เป็นข้อประจำทุกเดือนนะนั่งตัวอย่างมาพอหอดท้ายเดือนพนักงานทุกคนต่างก็รอคอยให้เงินเดือนโอนเข้าบัญชีเพื่อจะได้นำไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
1: ค่าไฟฟ้าโลดก่อนหมู่อาจารย
0: ์ค่าไฟฟ้าน้ำประปาเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันง่าย พอโอนเข้าบัญชีนี
1: ่แม่นละ
0: เวลามันจ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้าเขาก็โอนเนาะ
1: แม่น
0: อันนี้ง่ายอีกตัวอย่างหนึ่งบริษัทแห่งนั้นได้มีการปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่เพื่อดึงดูดเอาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมาอีกตัวอย่างหนึ่งท่านเชิญไปพยายามเร่งจ่ายเงินเดือนแก่ครูอาจารย์และแพทย์หมอผู้อยู่เขตห่างไกลสอบลีกให้ทันเวลาวันนี้สรุปความหมายคือในความต่างของสองคำนี้ความคือกันทั้งสามคำเงินผลประโยชน์ในรูปแบบเงินหรือว่ามูลค่าทดแทนที่องค์กรรัฐบาลหรือว่านายจ้างได้มอบให้แก่บุคคลเพื่อจุดประสงค์ในการดำรงชีวิตและตอบแทนการเก็บเบี้ยมันมีความแตกต่างเนาะอัตราคิดที่มันเน้นใส่ค่าอาหารค่าเสบียงโดยเฉพาะมากำหนดเป็นรายวันหรือตัดมาแล้วมันเป็นกองกลางโดยเฉพาะในวงการทหารตำรวจหรือว่านักเรียนที่นักเรียนกินนอนเนาะหรือการไปภาคสนามจริงๆมันจะใช้คำว่าอัตราคิดส่วนว่าเบี้ยเลี้ยงเน้นใส่ค่าใต้จ่ายประจำวันหรือว่าค่าคลองชีพชั่วคราวนี้ที่มักจ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือนงานที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ทางการหรือว่าไปเรียนต่อหรือว่าจ่ายให้กับนักกีฬาอาสาสมัครและทหารพันธะอันนี้คุณจะใส่คำว่าเบี้ยเลี้ยงส่วนเงินเดือนนี่มันเน้นใส่ค่าจ้างวัดที่เป็นข้อผูกพันแน่นอนตามตำแหน่งงานโดยคิดไล่และจ่ายเดือนละครั้งเพราะว่าจะมีการเดินทางไปเรียกนอกหรือบอกระตามคือว่าได้เป็นปกติอันเงินเดือนอันส่วนว่าเบี้ยเลี้ยงได้ปกติบ่ดอกซอน
1: บ
0: ่คือว่าเป็นนักศึกษาจริงๆก็ได้มีเรียนงานที่ว่าเป็นนักศึกษา
1: เจ้า
0: อาจารย์จบแล้วไปสร้างหาเรียกที่ว่าบุญนี่แหละเบี้ยเลี้ยงจะได้เงินเดือนถ้าว่าได้เห็นเบี้ยมันนะ
1: เจ้าแม่แม่ละอาจารย
0: ์ถ้าว่าเป็นพนักงานได้เป็นพนักงานจะมีอัตรากินเนี่ยเวลาออกไปนอกเ
1: นี่ยแม่นเพิ่นโบไซเพิ่นโบไซคำว่าเบี้ยเลี้ยงเนาะอาจารย์เนาะเวลาที่เพิ่นไซคำว่าอัตรากินเพื่อจำแนกเบี้ยเลี้ยงนี่จะเน้นเนี่ยนะแม่นค่าเลี้ยงดูหรือว่าเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายเน้นเฮาเน้นไซทุกมื้อนี่มันกับนักศึกษาเนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะส่วนว่าพนักงานที่เฮาเอิ้นว่าค่าคงชีพชั่วคราวที่เบิกจ่ายให้เวลาที่ไปเฮ็ดเวียกนอกนะเป็นเงินนอกเหนือจากเงินเดือนนี่เห็นเพิ่นมักไส้มันอัตตากินเนาะนิยมไส้หลายนี่อืมเจ้ามีทั้งบอลคือและกับบอลต่างคำทั้ง3นี่นะมันแทนกันบ่ได้อาจารย์มันคนละความหมายเออไส้ในกรณีเฉพาะของแต่ละคำแต่ละกรณีเนาะแทนกันบ่ได้คิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย
0: ์
1: ยังเด็ดขาดและขาดโตครูคำสุดท้าย
0: เด็ดขาดขาดโตนี่เป็นคำศัพท์ในหมวดการแสดงความมั่นใจการตัดสินใจหรือการกำหนดเงื่อนไขที่บ่มีการเปลี่ยนแปลงถึงมาจะมีคำว่าขาดคือกันแต่ในทางภาษาศาสตร์ในการนำไปจริงๆแม้มีความแตกต่างกันทั้งด้านเข้าภาษาและบริบทรายละเอียดมีขึ้นอันนี้เด็ดขาดเป็นคำผสมประเภทคำพิเศษประกอบด้วยคำว่าเด็ดเด็ดนี่หมายถึงขาดออกจากกันหรือว่าลุกออกก็ได้หรือว่าแง่งแง่ก็ได้ขาดหมายถึงแง่ออกจากกันบ่ต่อกันสิ้นสุดก็ได้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเด็ดขาดก็หมายถึงว่าว่าแนวใดก็เฮ็ดแนวนั้นบ่แนวใดเฮ็ดแนวนั้นเนาะบ่เปลี่ยนแปลงแนวแน่เนาะคำนี้นี่จะเน้นถึงกฎระเบียบข้อห้ามหรือว่าทางด้านจิตใจตามตัวอย่างว่าทางคณะกรรมการได้ออกแจ้งการห้ามบ่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในเขตที่พร้อมเอกสารนี้โดยเด็ดขาดเห็นไหม อีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่ามูเพื่อนจะสะชวนแนวใดลาวก็ยังปฏิเสธอย่างเด็ดขาดที่จะบ่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขยินพอสอกสอน
1: เจ้า
0: ส่วนเป็นยินคาสิโนเราบุกไปอีกตัวอย่างหนึ่งหัวหน้าตั้งย่ำตื่นกับทีมงานมาเรียกโครงการนี้ต้องเฮ็ดให้สำเร็จทันตามกำหนดเวลาอย่างเด็ดขาดมาอันนี้มันคำนิยามของคำว่าเด็ดขาดในตัวอย่างคำว่าเด็ดขาดมันมีมาเทียบใส่กับคำว่าขาดตัวขาดตัวนี่มีคำผสมประเภทคำพิเศษคือกันประกอบด้วยคำว่าขาดขาดนี่หมายถึงแยกออกจากกันว่าต่อกันสิ้นสุดส่วนตัวก็หมายถึงตัวบุคคลหรือมูลค่าทั้งหมดของสิ่งนั้นเมื่อสองคำมีผสมเข้ากันเป็นขาดตัวก็หมายถึงตกลงที่เด็ดขาดตกลงที่เด็ดขาดในมูลค่าหรือคอผูกพันของสิ่งนั้นนั้นโดยบ่มีการเปลี่ยนแปลงหรือต่อรองอีกในท้ายหลังอธิบายสั้นๆก็แม่นบอกความขาดบอกความสุดหรือว่าบอกราคาเด็ดขาดก็ได้อันนี้มันขาดตัวนั่นตัวอย่างรถคันนี้คอยขายที่เจ้าในราคา50ล้านอีกแบบขาดตัวเด้อบ่ต้องมามัดจำหรือว่าผ่อนจ่ายอย่างอีกในตัวอย่างหนึ่งผู้รับเหมาตกลงทับเรียกค่าสีอาคารเงินหลังใหม่ด้วยราคาเหมาขาดตัวโดยรวมทั้งค่าในงานและค่าอุปกรณ์ทั้งหมดอีกตัวอย่างหนึ่งเพิ่นได้เซ็นสัญญาโอนกิจการสร้างอาหารให้กับเจ้าของใหม่แบบขาดตัวโดยจะบอกเขามามีส่วนแบ่งในผลกำไรอีกอันนี้มันมีนิยามของคำว่าขาดตัวในตัวอย่างเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือในต่างของสองคำนี้ความหมายคือกันทั้งสองคำนี้หมายถึงสภาพที่สิ้นสุดแน่นอนว่ามีการผ่อนผันหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอีกมันความหมายต่างกันในด้านบริบทในการนำใส่เนาะเด็ดขาดเน้นใส่คำสั่งกฎระเบียบข้อห้ามหรือจิตใจที่นักแน่นมักใส่ในการบริหารกฎหมายการปกครองหรือการแสดงจุดยืนของบุคคลอันนี้มันเด็ดขาดเห็นไหมว่าเด็ดขาดมันขาดตัวขาดตัวมันเงื่อนใส่การซื้อขายการตกลงราคาหรือการมอบเด็ดขาดโดยบ่มีขอบผูกพันบ่มีการทวงคืนและบ่มีการคิดรายเงินเพิ่มเติมในภายหลังหมายว่าจ่ายแค่เดียวจบ
1: เจ้าเจ้าสิลุกทุนสิได้กำไรกับยาบ่มีสิทธิ์เฮียงห้องอีกภายหลังเนาะ
0: แน่แหละวันนี้อาจารย์จะมาสนุกแบบสั้นๆเด็ดขาดเน้นใส่กฎระเบียบข้อห้ามจิตใจที่แน่นอนบ่มีการผ่อนผันขาดตัวเน้นใส่ราคาการซื้อขายขอตกลงที่จบสิ้นบ่มีการต่อรองเพิ่มเติมวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มีสองคำนี้ในประโยคเดียวกันผู้จัดการได้ตัดสินใจย่างเด็ดขาดว่าราคาสินค้าที่เสนอไปแม้ราคาขาดตัวว่าสามารถลดราคาหรือว่าต่อรองได้อีกต่อไปเมื่อที่สำหรับ
1: เด็ดขาดและขาดตัว
0: ขาดตัว
1: ก็คิดว่ามีจุดเน้นที่เฉพาะเนาะเด็ดขาดเน้นเรื่องกฎระเบียบระเบียบการคำสั่งข้อห้ามรวมถึงจิตใจของเขาคันว่าบ่ไปเด็ดขาดนี่ก็คือต้องบ่ไปได้อาจารย์ต้องบ่ไปแท้ๆได้ไผสิมายั่วไผสิมาจ้างหยังก็ต้องบ่ไปจิตใจต้องหนักแน่นเข้มแข็งเนาะคันว่าเด็ดขาดบ่กินเด็ดขาดก็คือบ่กินแท้ๆเฮ็ดแนวใดก็บ่จังใดก็บ่ยืนยันคำเก่าบ่คือบ่ส่วนขาดตัวเน้นเรื่องส่วนหลายเว้าเรื่องราคาเนาะอาจารย์เนาะ กันตกลงซื้อขายกัน
0: ตกลงเกี่ยวกับเรื่องสินค้าชั้นต่าง
1: ตัวอย่างว่าขาย2,500,000กีบขาดโต๊ะก็หมายความว่าเจ้าซื้อได้ก็ซื้อราคานั้นน่ะซื้อบ่ได้แล้วก็แล้วเนาะอาจารย์เนาะ
0: บ่ต้องต่อรองนะ
1: แม่นบ่ให้โตอีกคันโตขึ้นนี่ก็บางเทื่อสิพิจารณาแต่มันบ่มีดอกโตขึ้นนะมีแต่โตลงน่ะถือว่าแม่นบ่ได้เนาะต้องแม่นบ่มีการเว้ากันตื้มอีกแม่นจบสิ้นไปเลยสมมุติว่าการรับเหมาสิตกลงแล้วว่าเท่านี้ปานนี้เจ้าไปคิดไรมาโอ้ข่อยคือขาดทุนแท้เอ้าขอเสนอเพิ่มอีกบ่มีทางเนาะอาจารย์เนาะว่าขาดตัวนี้ถือว่าบ่สามารถเจรจาได้อีกเรียกห้องหยังก็บ่ได้อีกบ่คือกันมีรายการเอ่ยแทนกันบ่ได้อีกในกรณีใช้เฉพาะถึงจะมีคําว่าขาดนะคือกันแต่ว่าแทนกันบ่ได้มีกรณีใช้เฉพาะ
0: ว่าตัดสินใจเด็ดขาดเนาะเพราะว่าตัดสินใจ
1: ขาดตัวบ่บ่ได้แล้วมันบ่ห่วมกันได้นี่นะเนาะอาจารย์หรือว่า
0: ลองเวลาเฮายกตัวอย่างมาเนาะลองเอาคำมาเด็ดขาดไปใส่อันตุขาดตัวมันได้บ่เวลามีประโยคที่มีคำมาขาดตัวเอาคำเด็ดขาดไปเวลาถ้าว่าอ่านไปแล้วมันบ่ได้ก็แสดงว่ามันเป็นคำ2คำที่มีความหมาย
1: ค่อยค่อยตัดสินใจขาดตู้เขาบ่ได้ใส่ได้ขายราคานี้เด็ดขาดเอาคันว่าห้ามขายราคานี้เด็ดขาดนี่เข้าใจแต่ว่ามันก็มาห่วมในกรณีที่1โอ้ยเนาะได้กระแทนกันบ่ได้ปิ้นเนาะได้ก็ปิ้นบ่ได้อาจารย์บ่ลงคิดว่าคือสิได้แล้วแล้วเราจะพบกันอีกวันพุธกับวันศุกร์เนาะอาจารย์ขอบใจหลายๆเด้อสุขดีอาจารย์เจ้าอีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงน้ำหนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์อาจารย์แสงฟ้าหรานุภาพคิดว่ามีรายการที่ฝากคำศัพท์นำดอกซ้อนกับสิพรมให้เกียรติตามเราฟังอยู่เนาะเพราะดอกซ้อนได้แจ้งแล้วว่าขออภัยเด้อยงยอเต็มวันศุกร์มาจะสนทนานำอาจารย์มื้อนี้แล้วก็ยังวันพุธกับวันศุกร์เนาะอาทิตย์นี้ยัง2มื้อที่อาจารย์จะเข้าร่วมสนทนาในรายการยังมีคำศัพท์จำนวนหนึ่งที่สังหวมไว้แล้วก็ยังมีบทความวิชาการที่อาจารย์ที่ดอกซ้อนได้นำเสนอออกอากาศเนาะแล้วก็ยังมีคำถามข้องใจบรรยากาศติดตามรับฟังเติมอีกวันพุธเด้อวันศุกร์วันพุธเติมแล้วก็วันศุกร์เติมส่วนวันคานกับวันพฤหัสนี้ดอกซ้อนมาพบกับมีรายการนำเสนอบทความวิชาการของบรรดานักวิชาการนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์รวมถึงอาจารย์ที่สอนวิชาภาษาลาวก็มีวรรณคดีก็มีเนาะเรารวมแม่นอยู่ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมลาวแหละมีรายการก็จะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังในแต่ละครั้งที่มาพบกับมีรายการเนาะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นำกันเวลาหมดแล้วอวยพรทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี
2: นี่ตุนกู้บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
3: โอ
2: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
2: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
5: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
4: อ๋อบวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในนี้ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
5: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ ไปเสียหญ้าเสียหยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
4: ้โอ้โดยๆๆติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
5: บ่
4: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะเออแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่เมื่อยแล้ว
5: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี
4: ้ก้มก็บ่ได้อีก
5: ป่วย
6: น้องพ่อไปเซาอยากอยากแก้วินเ
5: ด้อ
4: ก
6: ็ติ๊กกี้กินยาแก้วิน
4: โอ้ติ๊กกี้พอกินยาแก้วินติโอ้โดยๆ
6: เดี๋ยวนี้เช้ากินนั้นบ่วิน
4: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
5: แต่แม่นบ่วินดอกมีแต่เมื่อย
4: โดยโอ้อีพ่อนี่วินพร้
6: อม
4: เมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
6: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิน
4: โอ้ยาแก้วินเช้าแล้วเนาะ
6: มันบ่วินมันก็บ่กิน
4: ดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเถื่อ02054495449ก่อนพอจะกินนี่พอมีปัญหาสุขภาพทางด้านใดบ่ก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวนี
7: ้โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดนี่นะแล้วก็ข้อพ่อเด้เอาสุนัขนะแปลว่ากินมานี่ก็หลายแนวนะกินก็พอเอาตัวนี้เอาไข่แฮ่นะ
4: กินหลายอย่างเนาะพ่อเน
7: าะกินหลายอย่างนะตัวนี้เป็นที่ว่าเอาไข่มาแต่ตัวซื่นแท้นะ
4: นี่พอกินได้จักมื้อล่ะ
7: ฟอกเลือดนี่มันไม่แม่น4มื้อนี่แล้ววะ4มื้อครึ่งนะ
4: 4มื้อครึ่งแล้วเนาะ
7: 4มื้อครึ่งมื้อที่3มาก็คือว่าไข
4: ้แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ่
7: สบายสบายหลายเติบ
4: สบายหลายเติบเนาะ
7: ก็คือว่าไข้ไข้ก่อนว่าซั่นน่ะแ
4: ต่สุดท้ายก็กินเนาะการนอนรับนี
7: ่แต่ว่านอนได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วสําเร็จนะว่าแต่ก็เฮานอนบ่ได้เด้ต้องได้กินยาจะระงับเนี่ยคนนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าเราก็โอเคอยู
4: ่แต่เดี๋ยวนี้พอบ่ได้กินยาระงับ
7: ติบ่ตั้งแต่เมื่อกี้บ่ได้กินเลยนอนๆได้อยู่เอาข้าวเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้นะเอาจะปวดจนว่าบ่ได้ขอเงินน้ำลูกตับบ่ซื้อกินเงินก็ได้นะคือสิกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอแฮงล่ะได้เน
4: า
7: ะดีใจดีใจล่ะก็บ่แม่นมันฟื้นมาเฮาอายุขนาดนี้ล่ะนะอันรู้สึกว่าหัวเมื่อแล้วก็ว่าสมควรนะว่าสมควรนะเฮาว่านะเฮาฟื้นมาได้สําเร็จค่ะขอขึ้นว่าดีใจดีใจได้
4: โอเคละมีแต่พอ
7: คิดถึงอยู่เฮาเบิ่งแต่ละปัญญาเฮามันหลายโพดนะผมคิดว่าคือสิดีอยู่เฮาเบิ่งคิดว่าต้องดีอยู่ปัญญาตัวยาตัวนี้นะเฮาคิดว่าพอกินตัวนั้นมันก็บ่คือตัวนี้นะกินมาได้หลายแล้ว
4: สนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเถื่อ02054495449
8: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

0: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่เวลารายการอาทิตย์อัสดงอีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทางภาคพื้นดินนอกจากนั้นก็ยังกระจายทั้งเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกพร้อมด้วยแพร่ภาพออกอากาศทางเพจ Facebook ลาว National Radio ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการรับชมรายการของพวกเราแบบสดๆกันเลยนะข้อมูลข้อมูลในสลับสับเปลี่ยนกันยามค่อยคำลงแรงผู้ที่กำลังกลับบ้านกลับซองหรือแวะตลาดตะลีซื้ออาหารคำสันตัวซื้อยังไปกินแรงเนาะมื้อนี้เอาก็เป็นมื้อที่ดีและก็มื้อที่มวนซืนอาหารแซ่บซ้อยพร้อมกับครอบครัวในตอนแรงมื้อนี้เด้อที่ตามเขาฟังรายการของพวกเขาไปน้ำอยากจะฟังเพลงฟังลำก็แม่นติดตามกันได้ทางเพจ Facebook หรือว่าทางวิทยุก็ได้เนาะเป็นข้อความกันเข้ามาทางหน้า Facebook Live Lao National Radio ตำหนิที่ชมกันเข้ามาอยากจะฟังเพลงฟังลำก็พิมพ์ข้อความกันเข้ามาคอมเมนต์ทั้งหน้าไลฟ์สดก็ได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะปัญญาพร้อมที่จะปรับปรุงรายการให้มันน่าสนใจขึ้นรายการเราเรื่องข้อมูลข้อมูลเป็นเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำมีรายการขอมากสิจัดให้ตามนั้นเนาะมวลซื่นน้ำกันยามนี้คอยคำลงแรงอย่างสินี่หลายท่านก็ บอกว่าโอ้ยลังมือใดฝนตกนี่ก็ลำบากแน่กับบ้านกับซองก็ดีมือใดฝนบ่ตกสัมผัสอากาศร้อนจังสิแหละโลกเปลี่ยนแปลงไปนำนับมือเนาะท่านผู้ฟังเนาะต้นไม้มันหน่อยลงนับมือมีแต่ผู้ตัดผู้ปลูกหน่อยจังสินะนานใหญ่อีกได้ต้นไม้นี่10 20ปี
1: หลักๆก็แม่นเกิดจากอาหารการกินกินสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์หรือว่าประโยชน์น้อยหรือว่ากินสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กินหลายโพดก็บ่ดีทุกอย่างต้องอยู่ในความพอดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะสุขภาพจึงจะแข็งแรงสมมุติว่ากินมักโมมันดีต่อสุขภาพมันมีสารอันนั้นอันนี้วิตามินซีสูงบ่อย่างก็ว่าไปแต่ว่ากินหลายเกินไปก็เกิดน้ำตาลสะสมจังซี่แหละดังนั้นทุกอย่างต้องปรับให้อยู่ความพอดีเด้อท่านผู้ฟังเด้อก็คือกินมัมบ่คำเบิ่งทองนี่บ่ได้เด้อบริษัทไอลาดาลาวก็นำเข้าและจัดจำหน่ายหลากหลายผลิตภัณฑ์บ่จะเป็นสบู่และก็ยาถูแก้วยาสระผมดำและก็ยังมีโนนิเอนไซม์ทั้งหมดนี้แม่นสกัดมาจากหมากโนนิเด้อท่านผู้ฟังเด้อโดยเฉพาะสบู่นี่สกัดมาจากหมากโนนิเช่นเดียวกันโนนิโกนศพเนาะก็คือสบู่ทองคำจากหมากโนนิในเวลาทานอาบน้ำก็ต้องมีสบู่ที่เฮ็ดให้เฮามั่นใจใส่แล้วสุขภาพดีก็คือผิวพรรณผ่องใสผิวพรรณซุ่มซื่นมีน้ำมีนวลแล้วก็กำจัดจุดด่างดำแล้วก็เฮ็ดให้ผิวซุ่มซื่นปรับปรุงผิวหมองคล้ำให้กลับมากระจ่างใสสลอหรือว่าเฮ็ดบ่เฮ็ดให้เกิดหอยแหวหอยยานต่างๆเนาะอันนี้มันสำคัญหลายเวลาอาบน้ำก็ต้องได้มีสบู่ดีๆหอมๆหุกแล้วมั่นใจว่าซั่นซะอบอุ่น แล้วก็ยังมียาถูแก้วพร้อมเด้อท่านผู้ฟังยาถูแก้วใช้มือละ2ครั้งคือกันกับยาถูแก้วทั่วไปนี่แหละเนาะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนี้ยาถูแก้ว BSY Fresh and Whitening นี้เฮ็ดให้ทำความสะอาดแก้วและกระซองปากหรือว่าในปากเฮานี้กำจัดแบคทีเรียได้เนาะบ่ให้เป็นแก้วแมงบรรเทาความร้อนถอนพิษลดอาการบวมลดอาการเจ็บปวดอักเสบร้อนในพยาธิปากเปื่อยจังซี่ช่วยให้ปากและแก้วเฮือกแข็งแรงนี่สำคัญหลายในปากในถ้าว่ามีกินปากหรือว่าเจ็บแก้วแมงอยู่ตลอดนี่นอกจากจะเจ็บแล้วยังมีกินปากบอบพึงปรารถนาอีกท่านผู้ฟังอันนี้สำคัญหลายต้องได้เบิ่งแยงเป็นพิเศษยังอีกหลายผลิตภัณฑ์เนาะท่านผู้ฟังใจท่านได้รับฮู้กันตื่มในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังข้อมูลความซื่นจากทางรายการของพวกเฮาซะก่อน

0: มากโนนิมีสารอาหารสำคัญต่อห่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทโนนิเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมากไม้สนิทเดียวกันหมากโนนิมีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมากไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโลนินและเซโลนินโปรเซโลนินสามารถปิ่นปัวเซลล์ที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวหมากโนนิมีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมากโนนิเป็นดอกกอนจึงเป็นหมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีหมากโนนิพบได้ในเขตอาซีออสเตรเลียแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนิเป็นพืชเขตฮอนเมื่อก่อนบ่ทันมีห้องหมอและยาผู้คนนิยมใช้หมากโนนิในการปิ่นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลโปรเซโลนินแม่นหยังโปรเซโลนินแม่นสารตั้งต้นของเซโลนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลและอื่นๆลดฝ้ากะห้อยผิวหน้าพร้อมให้ความสุ่มซื่นพร้อมนี้โนนิยังสามารถป้องกันพยาธิ NCD หรือพยาธิบ่ติดต่อสำเหือเซนเบาหวานความดันพยาธิเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกพยาธิหลอดเลือดหัวใจตีบพยาธิมะเร็งพยาธิปอดพยาธิอ้วนซึ่งปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกเป็นพยาธินี้ถึง75ส่วนห้อยโดยเห็นได้ถึงคุณประโยชน์มหาศาลของหมากโนนิกลุ่มบริษัท BSY Health Industry Group จำกัดได้รับการสร้างตั้งขึ้นในปี2006อยู่รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบรวมกลุ่มที่รวมเอาการค้นคว้าพัฒนาการผลิตการขายเข้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มบริษัทแบบครบวงจรที่มีนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ดำเนินธุรกิจสุขภาพและความงามทั่วโลกได้สร้างตั้งบริษัทใน13ประเทศจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายกว่า40ประเทศโดยใช้แบรนด์สุขภาพโนนิเป็นแกนกลางพวกเฮามีผลิตภัณฑ์หลายสนิดที่สกัดจากหมากโนนิเซนสเปนโนนิเอนไซม์ยาถูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งสบู่โนนิโกรซอฟแซมพูโนนิแบล็กแฮร์เมจิกยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านหอยแฮลเอนไซม์หมักไหมโนนิสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูไว้หนุ่มและอื่นๆอีกซึ่งให้คุณประโยชน์เฮ็ดให้สุขภาพของทุกๆ ทานมีความสมบูรณ์และแข็งแรงนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของพวกเราติดต่อ020-8889-1689 020-5449-5449
1: เพื่อจะได้ม่วนบ่อเสียงเพลงเสียงครับเสียงล้ำจากทางรายการของพวกเราสลับสับเปลี่ยนกับโฆษณาสลับสับเปลี่ยนกับสาระดีๆโดยเฉพาะเป็นผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอราดาลาวที่นำเข้าและก็จัดจำหน่ายให้ท่านผู้ฟังได้สั่งไปสมใส่กันเนาะในเดือนเมษานี้อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังเดือนเมษานี้แจกเลยท่านที่ซื้อโนนิเอนไซม์1แก้วแถมไปเลย1แก้วเส้นเดียวกันซื้อ1แถม1ไปโลดเนาะและกระทานที่ซื้อยาถูแก้ว2รอดแถมสบู่ให้อีก1ก้อนราคาในกุ้มค่าได้ราคาก็พอใช้เนาะบ่แพงหลายสิ่งสำคัญคำนึงถึงสุขภาพที่เราจะใช้เราต้องเบิ่งแยงสุขภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปคือว่าโอ้ยมันแพงหลายสินะก็แน่นอนละผู้ลางคนก็เงื่อนไขอาจสิบ่พออย่างก็แล้วแต่แต่ว่าให้คิดว่าเฮาต้องเบิ่งแยงสุขภาพของเฮานะมวนๆซื่นๆกันเสียงเพลงแนวบ่ลำน้ำสลับสะเปียนกันไปจังซี่แหละให้ถูกใจหลายผู้หลายคนลางคนก็บ่มักแบบอภิญญาเปิดก็มีดังนั้นอย่าลืมตำหนิติชมเข้าทางรายการของเฮาทางไลฟ์ Facebook เนาะ Lao National Radio Page Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐของพวกเฮาเป็นข้อความกันเข้าหาอภิญญาได้เด้ออย่าลืมสั่งซื้อไปใส่ผลิตภัณฑ์ดีๆที่อภิญญาเว้ามาเมื่อกี้นี้ทางบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเพิ่นพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพให้ท่านผู้ฟังล่าเลยบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆตลอด24ชั่วโมงกับผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทจำหน่ายเนาะก็คือโนนิเอนไซม์ท่านซื้อมื้อนี้1แก้วแถมไปเลย1แก้วเด้อเพื่อหยังเพื่อให้ท่านได้ไปกินเพื่อเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายซ่อมเซลล์ซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายให้กลับมาแข็งแรงบำรุงสมองนี่และก็ช่วยให้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของสมรรถภาพร่างกายปรับปรุงการเฮ็ดเวียกของระบบลำไส้ระบบย่อยอาหารควบคุมความดันไขมันในเลือดระดับน้ำตาลบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆเฮ็ดให้นอนหลับดีกินข้าวแซ่บสันตัว ต้านเซลล์มะเร็งป้องกันแบคทีเรียและก็ต้านการอักเสบพร้อมเนาะเวลาเฮาเจ็บเป็นแน่นอนไปหาหมอนี่มีเพิ่นจะกวดทุกเทื่อเนาะคล้ายๆคือกันครับฮู้จักฮู้จักอย่างฮู้จักพยาธิของตนเองเวลาไปกวดนี่จะมีอาการอักเสบขึ้นมาเวลาเฮาเป็นไข้ไข้ขึ้นสูงนี่ภูมิต้านทานโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวนี่จะขึ้นสูงเพิ่นบอกว่ามีการอักเสบต้องได้กินยานั่นคือการต่อต้านพยาธิของภูมิต้านทานในร่างกายเฮ็ดให้ภูมิต้านทานในร่างกายจะแข็งแรงเฮาก็ต้องบำรุงด้วยโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์จากทางรายการของพวกเฮายังมีรายละเอียดอีกหลายๆอย่างเนาะอยากฮู้สรรพคุณหรือว่าท่านเป็นพยาธินี่จะกินแนวใดจะไปหาแพทย์หาหมอแนวใดทางบริษัทไอราดาลาวให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงได้เลยโทรไปปรึกษาโลดเนาะบอกเพิ่นแน่ว่าฮู้จากทางรายการอาทิตย์อัสดงว่าสิทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์จังซี่เพิ่นจะมีส่วนลดให้ตื้มแล้วก็มีคำแนะนำให้พร้อมเนาะตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดเด้อซื้อโนนิเอนไซม์1แก้วแถมไป1แก้วซื้อยาทูแก้ว2หลอดแถมสบู่ให้1ก้อนนั่นแม่นข่าวดีสิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ซื้อไปใช้ได้ก็รักษาสุขภาพนำกันนอกนั้นผู้ที่เจ็บออดๆแอดๆผู้ที่เป็นลิสดวงดังลิสดวงทวารจังซี่โอ้ยจะแม่นทรมานแม่ตู้เอ้ยว่าซั่น มันทรมานแท้ใดเนาะเห็นคนอยู่เฮือนก็เป็นได้แต่ว่ามานําใส่โนนิเอนไซม์แล้วก็ถือว่าเซาแล้วในปัจจุบันนี้เป็นพยาธิลิสิดวงจังซี่เวลาเฮาไปทายจะมีเลือดออกมาเนาะมีติ่งออกมาเป็นลิสิดวงดังนี่หันใจก็ยากเจ็บปวดมีกลิ่นเหม็นโอ้ยจะเป็นทรมานอันนี้อย่าลืมเด้อโนนิเอนไซม์ช่วยทานได้เช่นเดียวกันทั้งวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้เพิ่นทันสมัยแล้วสกัดเอาสารเอนไซม์จากหมากโนนินี้มาเป็นยาบำรุงเนาะบำรุงร่างกายให้แข็งแรงช่วยเฮ็ดให้ระบบเลือดไหลเวียนดีลดอาการบวมอักเสบเฮ็ดให้ลิ้นสะดวงทวารหนักนี่ยุบตัวไว้บ่ต้องผ่าตัดและเฮ็ดให้โพรงดั่งลงสะดวกสำหรับผู้ที่เป็นลิ้นสะดวงดั่งเนาะและก็ช่วยให้ฟื้นฟูจากทางในออกมาสู่ทางนอกร่างกายของคนเฮาร่างกายจะแข็งแรงมีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอามวนมวนซื่นๆจากทางรายการขอพวกเฮาตื่มอีกก่อนเนาะจังหน่อยจังมาโอมาลมกันตื่ม
2: หมากโนนิมีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า200สนิดโนนิเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมากไม้สนิทเดียวกันหมากโนนิมีสารอาหารอยู่2สนิดแต่หมากไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปิ้นปั่วเซลล์ที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนิมีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมากโนนิเป็นดอกก่อนจึงเป็นหมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีโนนิพบได้ในเขตอาเซียนออสเตรเลียแอฟริกาและอเมริกาแต่แหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่สุดแมนอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนิจัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่ทันมีห้องหมอและยาผู้คนนิยมใช้หมากโนนิในการปิ้นปั่วพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนรั่วเบาหวานบาดแผลและอื่นๆหลุดฝ้ากะห้อยผิวหน้า พร้อมทั้งให้ความสุ่มสื่นพร้อมนั้นโนนิยังสามารถป้องกันพยาธิ NCD หรือพยาธิบ่ติดต่อซ้ำเหือเส้นเบาหวานความดันโรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคมะเร็งโรคปอดโรคอ้วนซึ่งปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกเป็นพยาธินี้ถึง75ส่วนห้อยโดยเห็นได้ถึงคุณประโยชน์มหาศาลของมากโนนิกลุ่มบริษัท BSY Health Industry Group จำกัดได้รับการสร้างตั้งขึ้นในปี2006อยู่รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบกลุ่มที่รวมเอาการค้นคว้าพัฒนาการผลิตการขายเข้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มบริษัทแบบครบวงจรที่มีนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ดำเนินธุรกิจสุขภาพและความงามทั่วโลกได้สร้างตั้งบริษัทใน13ประเทศจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายกว่า40ประเทศโดยใช้แบรนด์สุขภาพโนนิเป็นแกนกลางพวกเฮามีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่สกัดจากหมากโนนิเซนสเปรย์โนนิเอนไซม์ยาถูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งแชมพูโนนิแบล็คแฮร์เมจิกยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านห้อยแฮลเอนไซม์หมากไหมโนนิสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูไว้หนุ่มและอื่นๆอีกซึ่งให้คุณประโยชน์เห็นให้สุขภาพของทุกๆท่านมีความสมบูรณ์และแข็งแรง
3: นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449 020-5449-5449

อยู่ในดงบ่มีไม้ดินสิไงเป็นผงบ่มีดงดอนบังสิเกิดเป็นทะเลแล้งสายทาราสิคืนแห้งแสงสุรีสิฮ้อนจีฝูงหมูสัตว์ตำเสือสิสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ท่านเอ้ยอากาศฮ้อนฮ้อนท่านผู้ฟังในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะยามเดือน3เดือน4เดือน5เดือน6นี่แหละอากาศฮ้อนอีหลีนะประเทศเฮามี2ฤดูเด้อแต่ว่ามันก็ฮ้อนเนาะยามนี้เพิ่นสิเอิ้นว่าฤดูฮ้อนก็บ่ถูกได้ประเทศเฮานี่มีแต่2ฤดูก็คือฤดูแล้งกับฤดูฝนแต่ว่าในฤดูแล้งนี้อากาศฮ้อนอบอ้าวเป็นส่วนหลายจะหมายความว่าระยะที่มีอากาศฮ้อนอ้าวนี่ส่งระยะยาวเริ่มแต่เดือนท้ายเดือน2พุ่นแล้วมาจนฮอดเดือน5เดือน6พุ่นแล้วเนาะก็ฮ้อนฮ้อนแห้งอีหลีในระยะเดือนเมษาพฤษภาจังซี่นะเอาแล้วมาระวังกันตื่นการออกกําลังกายหรือว่าเฮ็ดเวียกกลางแจ้งจะเฮ็ดให้เป็นลมแดดเด้อแดดเผาไหม้นะเฮ็ดให้เป็นลมแดดก็มีดังนั้นอย่าสุไปใจฮ้อนหลายผู้ดีเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนก็ดีฟ้าวแต่แล้วตากแดดเบิดมือฟ้าวไปดื่มน้ําเย็นใส่ซอกน้ําก็มีอันนี้เป็นห่วงเป็นใยแท้ๆอีกอันนึงก็ฝากความระมัดระวังกันตื่มการเกิดอัคคีภัยอยู่ในบ้านเฮาหรือว่าทั่วโลกอากาศฮ้อนแนวนี้นี่นะเกิดอัคคีภัยได้ง่ายเห็นบ่หลายท่านก็เห็นในต่างสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่ออกมาให้เห็นเป็นภาพแท้เนาะสถานที่จริงก็คือไฟไหม้โดยเฉพาะเฮือนที่เป็นเฮือนไหม้เฮือนเก่าจังซี่เกิดอัคคีภัยได้ง่ายเนาะอันนี้ต้องได้ระมัดระวังบ่จะเป็นไฟจากการหุงต้มแต่งอยู่คั่วกินต่างๆหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันสายฟืนสายไฟเฮือนใดมันเก่าแล้วมันมีอายุการใช้งานเบิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนาะท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่ามันเก่าไกลเวลาการใช้งานแล้วก็มันต้องได้เปลี่ยนใหม่เด้อเพื่อความหาประกันเวลามันใหม่ขึ้นมาแล้วมันบ่คุ้มค่าอีหลีได้โจรปุ้น10เทื่อก็บ่เท่าไฟใหม่เทื่อนึงเพิ่นว่าจังซั่นเนาะอันนี้ฝากด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเฮาไปใส่ก็ยิ้มอย่างสดใสยิ้มอย่างสดใสเท่าพร้อมกับอารมณ์ดีพร้อมเห็นได้ใดเกิดจากสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงสังเกตบางโลท่านผู้ฟังถ้าภัยบ่สุขภาพดีเจ็บออดออดแอดแอดโอ้ยย่างไปใส่กับบ่สดบ่ใส่เห็นยังก็ห่วงนําแต่สุขภาพคือเจ็บคือปวดเนาะว่าซั่นแต่ว่าถ้าเฮาแข็งแรงภายในสู่ภายนอกทางกายปึ้งปังสังเกตง่ายๆตื่นมามื้อเช้าถ้าว่าท่านใดยังโอ้ยเมื่อยเด้อิดเมื่อยบ่อยากลุกอันนั้นคือว่าสุขภาพบ่ดีแล้วบ่สดใสนอนน้อยบ่บ่ได้ออกกําลังกายบ่จังซี่แหละนะถ้าว่าตื่นเช้ามามื้อใดปึ้งปังแข็งแรงสดชื่นแต่เช้านี่โอ้ยสุขภาพแข็งแรงนะตื่นมาแล้วก็เฝ้าดื่มน้ําจอกนึงเพื่อสุขภาพจอกใหญ่ๆลดแห่งดีใช่ครับถ่ายสะดวกล่างลําไส้เนาะในตอนเช้านี่นะตื่นมาก่อนนอนท่านต้องดื่มน้ํา1จอกหรือ2จอกตามแต่ความอยากของท่านแต่ว่าต้องได้ดื่มนะดื่มแล้วบ่พอ10 20นาทีท่านก็จะเข้าห้องน้ําโลดสําหรับล่างห่างกายลําไส้ทางในของเฮาให้มันสะอาดเนาะท่านผู้ฟังต่อด้วยการอาบน้ําหกสบู่โนนิโกนศพสบู่ทองคําโนนิเนาะสวยทานได้เฮ็ดให้ผิวพรรณสะอาดผ่องใสมีน้ํามีนวลบ่มีห้อยแห้วห้อยแห้งอย่างต่างๆนี่สําคัญบํารุงผิวจังหน่อยอภิญญาก็ใช้ละบ่ว่าซั่นใช้ละไดใช้ละไดเนาะสบู่โนนินี่ใช้มาแล้วเนาะเห็นผลอีหลีเด้อใช้แล้วมั่นใจมั่นใจนั่นได้ว่ามันผิวพรรณมันสะอาดเนาะเครื่องทุกอย่างที่ว่าเวลาเฮาใช้ถ้าว่าเฮาซื้อมั่นใจนี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะต่อด้วยอาบน้ำแล้วหกสบู่โนนี้แล้วก็อย่าลืมยาทูแค่ว BSY Fresh and Whitening อภิญญาใส่แล้วเช่นเดียวกันเด้อจังกล้ามาบอกมีรายการว่าใส่แล้วมั่นใจรู้สึกว่าปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นสดชื่นว่าซั่นๆเนาะเพราะว่าสกัดจากหมากโนนี้ช่วยฟื้นฟูเซลล์ในปากได้ช่วยให้เหือกและแก้วแข็งแรงปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นนอกนั้นก็ลดอาการเป็นแผลในปากยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบ่เฮ็ดให้เป็นฮ้อนในสําคัญได้ฮ้อนในก็ได้ลดอาการเจ็บปวดเหือกบวม แล้วก็บ่เฮ็ดให้เป็นแควแมงฮ้อนในนี่เป็นตุ่มเปื่อยในปากนะครับผู้ฟังเพิ่นเอิ้นฮ้อนในเนาะไปหาแพทย์ก็ได้ยาฆ่าเชื้อมาสําคัญอยู่อาหารการกินนั่นแหละกินผักหลายๆเนาะกินชิ้นให้น้อยลงจังซี่แหละ

0: ช่วยฟื้นฟูเซลล์ในซองปากช่วยให้เหือกแข็งแรงแคล้วสะอาดลมหายใจสดชื่น
1: แล้วได้ยินว่ามีผง8081อีกแม่นบ่
0: แม่นแล้วผง8081เป็นสารสกัดที่ผ่านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสั้นน้ำของจีนที่ช่วยสมานบาดแผลในซองปากและหยุดยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หลายขึ้นอีกเด
1: ้โอ้ฟังแล้วรู้สึกสุดยอดเลยแล้วเปลี่ยนใจว่างเด้แม่นหยัง
0: เป็นสมุนไพรจีนระดับชาติเลยได้ที่ช่วยระบายความร้อนขับสารพิษลดอาการเจ็บปวดบวมในซองปาก
1: ว้าว3สารสกัดธรรมชาติรวมกันแบบนี้แขวเฮาต้องสะอาดเหือกแข็งแฮงแน่นอน
0: แม่นแล้วสดชื่นมั่นใจทุกลมหายใจต้องยาทูแขวเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งยาทูแขวสมุนไพรพิเศษจาก BSY
1: BSY Fresh and Whitening ยิ่งใส่ยิ่งมั่นใจยิ้มได้ทุกมื้อ
2: นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449 020-5449-5449

0: าผิวหน้าเฮาใสเด้งขึ้นแท้ๆหลังจากใช้สบู่ทองคำโนนิโกช็อป
1: แท้หวะมันแตกต่างจากสบู่อื่นแนวใด
0: แตกต่างหลายเด้อสบู่นี้สกัดจากมังไม้โนนิสูตรพิเศษจากเกาะตาฮิติผสมกับเอนไซม์จากธรรมชาติโซเดียมโสมและทองคำที่ช่วยล้างสิ่งสกปรกจากใบหน้าอย่างอ่อนโยนล้ำลึกหอดหูขุ่มขนแถมยังช่วยเติมเต็มสารบำรุงให้ผิวซุ่มซึนกระซับช่วยชะลอหอยเหี่ยวยานได้ดำอีกได
1: ้โอ้โหฟังแล้วอยากลองเลยสบู่นี้ใช้ประจำวันได้เลยแม่นบ
0: อแม่นแล้วเด้อใส่ล้างหน้าอาบน้ำได้ทุกมื้อผิวเฮาจะใสเด้งผิวสุขภาพดีแข็งแรงปกป้องแสง UV เพิ่มความซุ่มซึนช่วยลดหอยเหี่ยวยานผิวมองคล้ำ
1: ว้าวแบบนี้ต้องซื้อมาใส่แล้วผิวใสสุขภาพดีแบบนี้หาบ่ได้ง่าย
2: ๆสบู่ทองคำโนนิโกช็อปผิวงามใสทุกมื้อของดีจากเกาะตาฮิติเห็นผลชัดเจนแน่นอน
3: นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและ WhatsApp 020-5449-5449 020-5449-5449
4: มวลซื่นจากทางรายการของพวกเราผ่านไปคิดว่าคงจะถูกใจมิตรรายการทั้งเสียงเพลงเสียงครับเสียงล้ำทั้งสินค้าที่ทั้งรายการของพวกเรานำเสนอให้กับเพื่อนมิตรรายการได้รับฟังกันก็คือผลิตภัณฑ์จากบริษัทไอลาด้าลาวที่นำเข้าเลยจัดจำหน่ายตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเนาะท่านผู้ฟังเนาะไอลาด้าลาวจำซื้อนี้ไว้ให้ดีติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ก็คือ020-8856-5599888-56-5599และก็5449-5449ให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับสุขภาพตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆโทรไปปรึกษาเพิ่นโลดเด้อเป็นห่วงเป็นใยกันเบิดสุผู้สุคนหากแพงมีรายการบ่ว่าจะมื้อใดปีใหม่ฟ้าใหม่ปีเก่าวันสำคัญใดๆก็บ่ได้พักกับเอานำเอาสิ่งดีๆมาบอกกันมีรายการอย่างเป็นประจำกันเลยห่วงใยอยากให้ใส่เบิดสุผู้สุคนนะซื้อมือนี้โนนี้เอนไซม์1แก้วแถมไป1แก้วเด้อท่านผู้ฟังเด้ออย่าลืมโทรไปถามเบิงบ่เสือก็ได้ซื้อโนนี้1แก้วแถม1แก้วซื้อ1แถม1โลดและก็ซื้อยาถูแก้ว2หลอดแถมสบู่ให้อีก1ก้อนเอ๊ะฝากโทรไปหาเพิ่นได้มั้ยโทรถามโลดบอกเพิ่นโลดว่าฮู้จักโฆษกอภิญญาเด้อทางวิทยุแห่งชาติรายการอาทิตย์อัสดงว่าสิฟังตลอดว่าจังซี่ว่าเพิ่นจะมีส่วนลดพิเศษให้อีกเนาะส่งให้ฮอดเฮือนก็มีได้ท่านผู้ฟังโทรไปถามไปปรึกษาสุขภาพได้88565599 5449-5449เอาเพื่อความมั่นใจของท่านบ่ต้องเสืออภิญญาทั้งหมดเนาะท่านต้องพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองนำใส่ผลิตภัณฑ์เองแล้วก็สอบถามรายละเอียดกับผู้ฮู้จากทางบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเวลาทางรายการใกล้สิเบิดแล้วเวลาที่เหลือนี่ใจทานได้มวลซืนจากเสียงเพลงเสียงล้ำจากทางรายการของพวกเฮาเบิดบอนไดอภิญญาลาวทานผู้ฟังไปเพียงซ้ำนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สบายดี
5: ทานกำลังซอกหายาถูกแก้วที่ดีที่สุดแมนบอมาฮู้จัก BSY Fresh and Whitening ซึ่งแมนหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีสุดของกลุ่มบริษัท BSY Health Industry Group จำกัดมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาได้สร้างตั้งบริษัท13ประเทศและได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปแล้ว40กว่าประเทศทั่วโลก BSY and Whitening แม่นยาถูกแก้วสูตรพิเศษมีส่วนประกอบของเอนไซม์มาโนนิและเปลี่ยนใจหวางยาแพทย์จีนที่มีคุณสมบัติลดการอักเสบและบรรเทาความเจ็บปวดช่วยให้ซ่องปากของทานมีสุขภาพดีแก้วขาวสะอาดล้มหายใจสดชื่นยังบ่หมดเท่านั้นเพียงแต่ใส่ยาถูกแก้ววันละ2ครั้งแต่ละครั้ง2หา3นาทีก็สามารถกำจัดล้มหายใจบ่ดีดับกลิ่นปากเสริมภูมิต้านทานในซ่องปากป้องกันพยาธิปากเปื่อยซ่อมแซมและปกป้องเปลือกแก้วป้องกันแก้วเปื่อยผุพังและเหือกบวมที่สร้างความทรมานให้กับทานยาถูแก้ว BSY Fresh and Whitening เพื่อหอยยิ้มที่สดใสแก้วแข็งแรงและมีสุขภาพดีนำเข้าและจะจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรและ WhatsApp 020-8889-1689 020-5449-5449

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงแม่จันทร์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมทั้งไก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่23งานบุญลาวประจำปี2026จัดขึ้นที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อโฆษณาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของสองประเทศลาวและญี่ปุ่นปัจจุบันหน่วยงานกู้ภัยลาวและไทยยังเล็งให้การช่วยเหลือประชาชนจำนวน7คนที่ติดค้างอยู่ปองถ้ำหินผาบ้านผันไซเมืองหลงแจงแขวงเซสมบูรณ์กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามเสนอรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลงกองประชุมเวทีปรึกษาหารือผู้นำอุตสาหกรรมการค้าเอเปกจะจัดขึ้นในกลางเดือนมิถุนายนปีนี้ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: งานบุญลาวประจำปี2026จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าของวันที่23พฤษภาคมนี้ที่สวนสาธารณะโยโยกินครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับเกียรติเข้าร่วมของท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวสมเด็จเจ้าหญิงไอโกะแห่งญี่ปุ่นท่านซิมาดะโทโมอากิรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นท่านนางซูจิยะซินาโกะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวท่านอัมไพกินดาวงเอกอัครราชทูตลาวประจำญี่ปุ่นพร้อมด้วยบรรดาทูตตนทูตต่างประเทศประจำญี่ปุ่นแขกถึกเชิญจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาคลาวเอกชนรวมทั้งบรรดาผู้สนับสนุนของญี่ปุ่นสมาคมลาวที่ประเทศญี่ปุ่นและนักศึกษาลาวเข้าร่วมอย่างคึกคืนท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้ต่างนารัฐบาลลาวได้ยกให้เห็นถึงความสำคัญของงานบุญลาวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีและครั้งนี้เป็นครั้งที่14ซึ่งแมนกิจกรรมร่วมมือสำคัญระหว่างลาวและญี่ปุ่นเพื่อโฆษณาเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและฮิตของประเพณีอันดีงามของลาวให้แก่พลเมืองญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการหัดแน่นมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและญี่ปุ่นในฐานะคู่ร่วมยุทธศาสตร์หอบด้านพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนสองชาติและผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวการจัดงานบุญลาวประจำปี2026เกิดขึ้นได้ย้อนการสนับสนุนการร่วมมือและการประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดระหว่างคะแนนการเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายลาวและญี่ปุ่นโดยเฉพาะการสนับสนุนของรัฐบาลก็คือกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวและคณะกรรมการจัดงานบุญลาว2026พิเศษในปี2026นี้สมเด็จเจ้าหญิงไอโกะแห่งญี่ปุ่นได้ให้เกียรติเข้าร่วมบุญลาวเป็นครั้งทวีภายหลังได้เสด็จเยี่ยมยามทั้งการอยู่ลาวในเดือนพฤศจิกายน2025ผ่านมาและเป็นการเยี่ยมยามทั้งการอยู่ต่างประเทศครั้งทำอิฐของพระองค์ในโอกาสดังกล่าวท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้ต่างนายรัฐบาลลาวแสดงความขอบใจมายังทุกๆภาคส่วนที่ได้ห่วมแหงห่วมใจสนับสนุนและช่วยเหลือจัดงานบุญลาวประจำปี2026นี้ให้สำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งได้เสื้อเชิญแขกงานและประชาชนญี่ปุ่นก็คือนักท่องเที่ยวต่างประเทศเยี่ยมยามและท่องเที่ยวลาวให้นับมือหลายขึ้นเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมและฮิตของประเพณีอันดีงามของชาติลาวก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆของลาวและอวยพรให้การจัดงานบุญดังกล่าวประสบผลสำเร็จตามคาดหมายงานบุญลาวประจำปี2026จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวร่วมกับโรงเรียนมัธยมตอนปลายนานาชาติซากุระและเพื่อนมิตรของประเทศลาวที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งดำเนินเป็นเวลา2วันแต่วันที่23หา24พฤษภาคมนี้ภายในงานบุญลาวปี2026นี้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสและรับชมการแสดงศิลปะวรรณคดีจากคณะศิลปกรจากลาวฮิตของประเพณีและการนุ่งถือที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวพร้อมทั้งรับประทานและชิมรสชาติอาหารที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ของลาวอีกด้วยในโอกาสเยี่ยมยามญี่ปุ่นในครั้งนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและภรรยายังได้ต้อนรับและพบปะกับท่านนางซูจิมะซินาโกะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวและท่านทาการาซิซูซูมุประธานสมาคมมิตรภาพไซตามะลาวและคณะเพื่อเพิ่มทวีหัดแน่นการพัวพันและการพัวมือความเข้าอกเข้าใจก็คือการสุขยิ่งส่งเสริมเวียกงานการทูตประชาชนการไปมหาสู่ของสององค์การนิติบัญญัติและประชาชนสองชาติลาวและญี่ปุ่นอีกด้วย
0: คณะภาคคณะนำองค์การกวดสอบแห่งราชจะสืบต่อเสริมขยายด้านดีโป ผลสำเร็จของเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐในระยะผ่านมาและสืบต่อปรับปรุงแก้ไขด้านอ่อนของโครงสร้างให้ดีขึ้นในต่อหน้าท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐให้ฮู้ว่าคณะภาคคณะนำองค์การกวดสอบแห่งรัฐจะยึดมั่นปฏิบัติเวียกงานตามหลักการนำพักของภาคปฏิบัติตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยและแบ่งความรับผิดชอบในการนำพาเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐแต่ละขั้นอย่างเข้มงวดเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการผ่านขยายและจะตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายก็คือมติกองประชุมสภาแห่งชาติมติของคณะประจำสภาแห่งชาติสภาประชาชนขันแขวงอย่างเข้มงวดและให้บรรลุผลเป็นจริง
2: สืบต่อเสริมขยายด้านดีผลสำเร็จของเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐในระยะผ่านมาพร้อมกันนั้นก็จะสืบต่อปรับปรุงแก้ไขด้านอ่อนของโครงสร้างและนำใส่บทเรียนที่ถอดถอนได้เพื่อสืบต่อนำพาสีนำเวียกงานในต่อหน้าจะยึดมั่นปฏิบัติเวียกงานตามหลักการนำพาของพรรคปฏิบัติตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยและแบ่งความรับผิดชอบในการนำพาเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐแต่ละขั้นอย่างเข้มงวดจะเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการผันขยายและจะตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายก็คือมติของกองประชุมสภาแห่งชาติมติของคณะประจำสภาแห่งชาติและของสภาประชาชนแขวงอย่างเข้มงวดและให้บรรลุผลเป็นจริง
0: ท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ให้ฮู้ตื่นว่าองค์การกวดสอบแห่งรัฐจะสืบต่อเพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างในการนำพาซี่นำเพื่อสร้างความสามัคคีเป็นเอกภาพความเป็นเจ้าการกล้าขีดกล้าเฮ็ดและกล้ารับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีความปลอดใสบริสุทธิ์รับใส่ซาดรับใส่ประชาชนสู่ส่วนเฮ็ดให้เวียกงานกวดสอบแห่งรัฐประกอบส่วนสำคัญเข้าในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมโดยกฎหมายเหตุให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้ง
1: วันที่11พฤษภาคมนี้คณะผู้แทนฝ่ายลาวนำโดยทานพลโทสายใจกรมสิทธิ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพร่วมกับบรรดาผู้บัญชาการทานสูงสุดของประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมกองประชุมทั้งไกลผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่3ภายใต้การเป็นประธานกองประชุมของพลเอกโรมิโอเอสบรอนเนอร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพฟิลิปปินส์ในกองประชุมได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงในภาคพื้นที่ต่างฝ่ายต่างมีความสนใจเพิ่มทวีการประสานงานความมั่นคงทางทะเลเสริมขยายความพร้อมสำหรับ HADR และวิกฤตการที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศการเพิ่มทวีการหัวมือในคงเขตความมั่นคงที่พ้นเด่นขึ้นมาการส่งเสริมการทูตด้านการป้องกันประเทศและการสร้างความมั่นใจบัญหาสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงที่บ่แม่นทางการทหารนับมือนับเพิ่มทวีความสลับซับซ้อนและยากที่จะคาดคะเนได้เป็นต้นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางระบบคอมพิวเตอร์ภัยพิบัติธรรมชาติยาเสพติดอื่นๆนอกนี้กองประชุมยังได้รับฟังการรายงานผลสำเร็จกองประชุมหัวหน้าสืบข่าวทหารอาเซียนครั้งที่3และกองประชุมผู้นำประชาคมสืบข่าวทหารอาเซียนครั้งที่3บทรายงานผลกองประชุมหัวหน้าสู่หบอาเซียนครั้งที่16การแลกเปลี่ยนทัศนะในหัวข้อรวมการรักษาอนาคตของอาเซียนรวมกันการรับรองเอาแผนการ2ปีของกองทัพอาเซียน2026หา2028และแถลงการรวมกองประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่3การลงนามในแถลงการรวมกองประชุมครั้งที่3แบบออนไลน์และการมอบหับตำแหน่งประธานกองประชุมครั้งที่4จากฟิลิปปินส์ให้สิงคโปร์เติมอีก
0: ปี2005ผ่านมาลาวประเสริญหน้ากับสิ่งท้าทายหอบด้านเป็นต้นสภาพเศรษฐกิจยุ่งยากภัยเงินเฟ้อราคาน้ำมันแพงเหตุให้ค่าของชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพร้อมกันนั้นบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเซนปัญหายาเสพติดการพนันออนไลน์และดื่มสิ่งมึนเมาเป็นผลกระทบต่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและค่านิยมอันดีงามของชาติท่านนางดารณีพรหมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรายงานต่อกองประชุมสรุปเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อมอมนิวา ถึงว่าพวกเขาจะสืบต่อขยายสายพัวพันการหัวมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเพื่อสุขยุส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างกว้างขวางก็ตามแต่ในขบวนการเสื่อมยงยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮีตของประเพณีอันดีงามของลาว
3: ทางด้านวัฒนธรรมถึงเป็นว่าพวกเฮาจะสืบต่อขยายสายพัวพันการร่วมมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อแน่ใจสุขอยู่ส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์เหล่างานวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางกว่าตามแต่ในกระบวนการเสื่อมโยงดังกล่าวก็ยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะแม่นกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮีตของประเพณีอันดีงามของลาวซึ่งได้แทรกซึมเข้าในทันเทวัยหนุ่มอย่างไวว่าสิ่งนี้แสดงออกผ่านการนุ่งถือที่คัดต่อกาลเทศะและการนำใส่ภาษาปากเว้าที่สอดกระจาและการปาลาฮีตของประเพณีเฮ็ดให้ความเป็นเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของวัฒนธรรมลาวจืดจางและลดน้อยถอยลงไปเถิดละกาว
0: ท่านนางดารณีพรหมวงศาให้ฮู้ถึงว่าเวียกงานการท่องเที่ยวเห็นว่ามีการฟื้นฟูและขยายตัวอย่างตั้งหน้าแสดงออกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมีจำนวนเพิ่มขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวสากลและนักท่องเที่ยวภายในมีจำนวนเพิ่มขึ้นเลื่อนคาดหมายถึงอย่างไรก็ตามการบริการและการบริหารจัดการในบางด้านยังบ่ทันบรรลุตามคาดหมายโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการสนองข้อมูลการท่องเที่ยวเริ่มแต่ด่านสากลเข้าออกประเทศตามเส้นทางท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆยังบ่ทันสามารถตอบสนองได้ตามยุคสมัยและความต้องการตัวจริงกลายเป็นอุปสรรคและสิ่งท้าทายต่อภาพพจน์โดยรวมและคุณภาพของการท่องเที่ยวลาวในเวทีสากล
1: ปัจจุบันหน่วยงานกู้ภัยของลาวและไทยพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องยังสืบต่อเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนจำนวน7คนที่ติดค้างอยู่ปองถ้ำหินผาบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงเสสมบูรณ์แต่การปฏิบัติเวียกงานตัวจริงนั้นยังพบอุปสรรคหลายอย่างที่ต้องได้ระมัดระวังและเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาย้อนสภาพฝนยังสืบต่อตกอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้ระดับน้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้นท่านนางเพชรสมัยโพไสยวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงทั้งเป็นหัวหน้าคณะทีมงานติดตามแก้ไขภาคสนามได้รายงานในฮู้ว่าในตอนบ่ายของวันที่24พฤษภาคมนี้บรรดาทีมงานกู้ภัยจาก4ภาคส่วนเดินทางไปถึงเมืองลองแจ้งและเข้าปฏิบัติงานตัวจริงอยู่ภาคสนามภายหลังรับฟังรายงานข้อมูลจากคณะผู้สอบภาคสนามและประชาชนผู้ที่เคยเข้าไปฮู้ถ้ำผาหินเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานทีมงานกู้ภัยของไทยจำนวน6คนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่3คนเริ่มเข้าปฏิบัติงานในถ้ำฮอบถ้ำอิฐและนำภาพถ่ายออกมาเพื่อประเมินและประชุมกับคณะแล้ววางแผนปฏิบัติงานฮอบ2โดยในเวลา 20:00 นได้กะเกี่ยมสืบต่อฮอบ2ตามแผนคาดคะเนให้ฮอดเป้าหมายบอนประชาชนติดค้างอยู่แต่เกิดฝนตกหนักเฮ็ดให้มีน้ำไหลเข้าน้ำออกบ่อใหญ่ขึ้นอุปกรณ์นำไส้จำนวนหนึ่งขนส่งไปบ่ทันฮอดสนามเพราะนักเส้นทางยุ่งยากจึงได้โจแผนการดำน้ำแต่ยังสืบต่อดูดน้ำออกปกติตลอด24ชั่วโมงสำหรับแผนการเคลื่อนไหวในวันที่25พฤษภาคมนี้จะสืบต่อจากจุดที่6โดยจะดำน้ำเข้าไปหาเนิน30องศามีระยะทางประมาณ30เมตรซึ่งเนินนี้คาดว่าจะมีผู้รอดชีวิตติดอยู่ในนั้นและปฏิบัติแผนการดูดน้ำออกตลอด24ชั่วโมงส่วนเวียกงานอยู่ภายนอกได้เกี่ยมพาหนะอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินให้หับประกันตลอด24ชั่วโมงซึ่งคณะผู้สอบสนามแต่ละภาคส่วนได้กะเกี่ยมความพร้อมรอบด้านเป็นต้นอุปกรณ์หับใส่เวียกงานสนามเสบียงอาหารอื่นๆนอกจากนี้ยังได้สุ่มใส่ป้องกันรักษาความสงบปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเป็นปกติสุ่มใส่ปฏิบัติเวียกงานตามแผนการของทีมกู้ภัยให้บรรลุคาดหมายและได้รับผลดี
0: ปัจจุบันทั่วประเทศมีผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออกแล้ว 1,259 คนและยังบ่มีกรณีผู้เสียชีวิตสำหรับอยู่นครหลวงจันทร์จัดอยู่ในอันดับ4มีผู้ติดเชื้อสะสม100กว่ากรณี ดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อให้ฮู้ว่าพยาธิไข้เลือดออกแม่นพยาธิที่อันตรายสมควรและจำนวนผู้ติดเชื้อในปัจจุบันนี้เห็นว่าสูงสมควรถึงว่าจะบ่มีกรณีผู้เสียชีวิตฉะนั้นเรียกร้องให้ประชาชนเอาใจใส่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายอนามัยเฮือนรวมทั้งบริเวณอ้อมรอบเฮือนสารให้สะอาดเนื่องจากระยะนี้แม่นยามฝนเฮ็ดให้ยุงลายแพร่ขยายได้ง่าย
4: ไข่ยุงลายทั่วประเทศนี้มีทั้งหมดอยู่ 1,259 ที่ว่ายังบ่ทันมีกรณีเสียชีวิตสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันจัดอยู่ในอันดับ4มีอยู่100กรณีแต่ก็ยังบ่ทันมีการเสียชีวิตก็อยากให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนเอาใจใส่เพราะปัจจุบันนี้ก็คือเริ่มมีฝนมาแล้วเนาะการทําลายแรงเพาะพันธุ์เฮ็ดแนวใดบ่ให้มียุงลายมาไข่ใส่ในการแพร่พันธุ์ของยุงลายนี่อันนี้แม่นอยากให้ทุกครอบครัวเป็นเจ้าการดูแลเฮือนสารทั้งในและนอกให้มันสะอาดทุกงามและก็บ่ปิดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายพวกเฮาจึงสิบ่เป็นไข่ยุงลายแล้วอันนี้แม่นจุดนึงที่อยากจะเล็งใส่ให้กับทั้งพ่อแม่ประชาชนมีส่วนร่วมหลักๆเลยเนาะกันป้องกันก็คือการปฏิบัติ5ปอแล้วก็ป้องกันบ่ให้ยุงกัด
0: ดร.นางคำลาเผ่าดาวันยังได้เรียกร้องให้ประชาชนเอาใจใส่ในเวลาเป็นไข้ควรไปพบแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านและบ่ถือเบาโดยการซื้อยามากินเองเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นวันที่18 59พฤษภาคมนี้ที่ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองเพียงแขวงสยามบุรีกลุ่มสังคมร่วมกับองค์การบ้านจุดสุ่มสากลและห้องการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองเพียงได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงผู้ถูกข้อให้จากการฆ่ามนุษย์ให้ตานางปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กขันบ้านอยู่เมืองเพียงมีทานจัดสนาเลิศห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแขวงเมืองและสมณกรบ้านเป้าหมายของเมืองเข้าร่วม
5: สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีบรรดานักสมณกรมาจากโรงเรียนและบรรดาทานนายบ้าน10บ้านเป้าหมายของโครงการอยู่ภายในเมืองเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน53ทานขั้นบ้าน10บ้านเป้าหมายจากบ้าน50ทานคือบ้านปงวางบ้านเมืองเพียงบ้านกลางบ้านน้ำเฮียบ้านนาบวมบ้านนาสิงบ้านน้ำปุ๋ยบ้านน้ำยาบบ้านปากซองและบ้านนาอุ่มการฝึกอบรมในครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้สภาพรวมภาระบทบาทและความรับผิดชอบของตานางปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กขั้นบ้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเด็กการใช้ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กน้อยการปกป้องและช่วยเหลือเด็กการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบปลอดภัยการสกัดกันและต้านการค้ามนุษย์รูปแบบของการค้ามนุษย์นอกนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมยังจะได้แลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อเฮ็ดให้สุดฝึกอบรมเวียกงานป้องกันและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงผู้ถูกข้อหาจากการค้ามนุษย์ให้แก่ตนางปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของเด็กขั้นบ้านจำนวน10บ้านเป้าหมายของโครงการอยู่เมืองเพียงได้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีและในโอกาสนี้ทานจัดสนาเลิศห้องหัวหน้าแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงสัญญาบุรีได้กล่าวเปิดสุดฝึกอบรมเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงผู้ถูกข้อหายจากการค้ามนุษย์ให้แก่ตนางปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กขั้นบ้านอย่างเป็นทางการแสงสุดากิ่งสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรี
0: กองประชุมสรุปเวียกงานห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงลงน้ำทาปี2025และวางทิศทางปี2026จัดขึ้นในกลางเดือนพฤษภาคมนี้ที่ห้องการดังกล่าวภายใต้การเป็นประธานของทานศรีพรกองจำปาหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงมีทานคำฟองอินมณีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขันแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้อง
6: ในกองประชุมได้เผยแพร่โครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3บทรายงานการเมืองต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเผยแพร่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030เผยแพร่บทรายงานการเมืองของคณะบริหารงานพรรคแขวงครั้งที่9เผยแพร่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่ เก่า2021-2025และทิศทางแผนการ5ปีครั้งที่10 2026-2030 ของเควงผ่านโคกำหนดเลขที่46ทับกมสพลงวันที่19มีนา2026บัตรด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการผัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครเควงมติตกลงฉบับเลขที่มติตกลงฉบับเลขที่29ทับคปพคลงวันที่27เมษายน2020ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบให้คณะบริหารงานพรรคเควงสมัยที่9ซึ่งบางตนสหายคำกิ่งผุยลามณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคเควงประธานสภาประชาชนเควงได้ให้ฮู้เกี่ยวกับโครงการการเมืองฉบับที่3การเผยแพร่เอกสารในครั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้พนักงานลักเลงคณะพรรคคณะนำแต่ละคันกำแน่นในจิตใจทิศทางและหน้าที่จุดสุ่มที่ได้กำหนดไว้แสงอรุณรายงานจากวิทยุกระจายเสียงเควงลงลำธาร
0: ในวันที่19พฤษภาคมนี้ท่านเลือนวิไลจันทลาพันธ์รองเลขาพรรคแขวงบริคำไซผู้สินำเวียกงานก่อสร้างฮักฐานการเมืองพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามสุกญูเวียกงานก่อสร้างฮักฐานการเมืองและเวียกงานพัฒนาสุนบทหอบด้านระยะ3เดือนต้นปีนี้
7: ก่อนกองประชุมได้รับฟังการพาบริงานย่อเกี่ยวกับเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาส่วนบนหอบด้านแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างในระยะ3เดือนผ่านมาซึ่งได้ยกให้เห็นถึงผลงานด้านดีและประดาจุดอ่อนข้อคงค้างของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาพร้อมเดียวกันนั้นประดาคณะประธานพร้อมด้วยแขกที่เข้าร่วมกองประชุมยังได้พร้อมกันประกอบความคิดเห็นตีราคาคืนต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในด้านต่างๆร่วมกันย่างกุกไปกุ้งมาเพื่อแน่ใจเห็นให้ประดาจุดอ่อนข้อคงค้างในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่บ่มีผลสำเร็จได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างตั้งหน้าและมีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้เวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองพัฒนาส่วนบนหอบด้านและเวียกงานสามสร้างแม่นยุทธศาสตร์หลักของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแก้ไขความทุกข์ยากและเสริมขยายระบบการเมืองอยู่คันหากทานทั้ง3เวียกงานนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟนซึ่งเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงยกระดับสมาชิกพรรคและองค์การปกครองบ้านให้มีความเข้มแข็งแน่ใจในหักทานการเมืองอำนาจการปกครองแนวเหล่าสังสาสและองค์การจัดตั้งมหาชนมีความหนักแน่นห้าประการเสถียรภาพความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมในการลงติดตามสุกนิ้วการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองอยู่ที่เมืองเวียงทองในครั้งนี้สหายหงเลขาพรรคแขวงยังได้มีคำเห็นโอรมให้ทิศซีนำโตกับคณะนำของเมืองเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในต่อหน้ามีผลสำเร็จตามทิศทางแผนการที่วางไว้สุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีรัมย์ไซ
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนที่มีกำลังปานกลางปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเสียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง16หา30องศาภาคเหนือด้านตะเวนตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง20หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา33องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา35องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าหา30องศาหากใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้า4หา38องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อม ในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง15หา28องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปเสินทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเสนอต่อรัฐบาลให้จัดสรรงบประมาณหลายกว่า 1,800 ตื่นดวงต่อปีเพื่อเป็นแห่งจูงใจประชาชนสำหรับการเกิดลูกท่ามกลางอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจะมอบเป็นเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารให้แก่แม่หญิงที่มีลูกอย่างน้อย2คนก่อนอายุ35ปีถ้านโยบายดังกล่าวผ่านการอนุมัติจะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1กรกฎาคมปีนี้เป็นต้นไปขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของเวียดนามวิเคราะห์ว่ามาตรการจูงใจทางการเงินถือเป็นการตอบสนองอย่างหิบด่วนต่ออัตราการเกิดที่ลดลงโดยอัตราการเจริญพันธุ์ระดับชาติจากจำนวนเด็ก2คนต่อแม่หญิง1คนเมื่อปี2021ลดลงมาอยู่ที่เด็ก1คนต่อผู้หญิง1คนในปีนี้และคาดว่าจำนวนการเกิดจะลดลงอีก
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่างานวางแสดงการส่งเสริมตองโซการสนองสากลจีนครั้งที่4จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22หา26เดือนมิถุนายนปีนี้ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนคณะกรรมการส่งเสริมการค้าสากลจีนแจ้งให้ฮู้ว่าในงานครั้งนี้จะจัดกองประชุมเวทีปรึกษาหารือผู้นำอุตสาหกรรมการค้าองค์การหัวมือเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกหรือเอเปกจีน2026สมณะปิ่นอ้อม3หัวข้อสำคัญพร้อมทั้งดำเนินการทบทวนผลสำเร็จของการดำเนินงานที่สำคัญในระยะกลางของแถลงการของสภาที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการค้าอาเซียนแปซิฟิกหรือ APAC เกี่ยวกับการสนับสนุนเขตการค้าเสรีอาเซียนแปซิฟิกแถลงการของ APAC เกี่ยวกับการสนับสนุนการเสื่อมโยงเสื่อมจอดการแลนด์อื่นเพื่อกักเก็บระดมกำลังอย่างเต็มที่สำหรับการยื่นข้อเสนอทางนโยบายที่มีคุณภาพสูงจากองค์การธุรกิจต่อกองประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกในขั้นตอนสุดท้าย
1: ตามข่าวต่างประเทศศูนย์ควบคุมและป้องกันพยาธิแห่งแอฟริกาเตือนว่ามีความเสี่ยงสูงหลายที่เชื้อไวรัสอีโบลาจะแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาภายหลังเริ่มแพร่ระบาดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกไปสู่อูกันดาโดยการเคลื่อนย้ายประชากรในปริมาณสูงและความบ่มั่นคงภายในภาคพื้นเป็นปัจจัยที่ให้เชื้อไวรัสชนิดนี้แพร่ระบาดออกไปปัจจุบันในกงโกมีผู้เสียชีวิตย้อนพยาธินี้แล้ว177คนนอกนี้ยังมีผู้สงสัยว่าติดเชื้อนี้อีกบ่ต่ำกว่า500คน
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไสและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
9: ว่ายังล่ะ
10: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิงแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
9: เออก็แม่นแหละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเพิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับขอสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่กับนักมือนักดีขึ้นระดับก้าวได้นี่ล่ะย้ำใดพักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
11: ยกสูงนำใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งโดยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทและลืบล้างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้กระจายเสียงพร้อมกันทั้ง2ระบบคือระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์และวันพุธเวลา 19:30 น. หา 20:00 น. นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และเบียมแล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lar และ application Radio Garden ได้เพราะว่ารายการพัฒนาชนบทได้ลืบลางความทุกข์ยากก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของภาคและรัฐเฮาโดยเฉพาะก็แม่นเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเอาใจใส่เวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากนำเสนอครอบครัวตัวแบบแต่ละคงเขตเริ่มจากขั้นบ้านขั้นเมืองหอดขั้นแขวงและศูนย์กลางที่พ่อแม่ประชาชนพวกเราเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจครอบครัวการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นรายการพัฒนาชนบทและรื้อรังความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึง3เป้าหมายสู่ส่วนจัดตั้งมติสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองและหลังจากนั้นจะให้ท่านได้รับฟังวิธีการปลูกมะแตงให้ได้ผลผลิตสูงเทคนิคการบริบทรักษาที่สาวกสิกรควรฮู้อย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าตอนต้นรายการนี้เบิกบานมวลซื่นกับพิงห้องจากรายการสากลและหลังจากนั้นจึงกลับมารับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการไหลยะต่อไป

0: โหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ปึกบันมื้อซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการผ่านไปหลายท่านกําลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาเต็มไปเลยหลายท่านกําลังขับขี่รถล้างพาหนะอยู่ตามท้องถนนหลวงคอยไปคอยมามีสติระวังตัวในการใช้รถใช้ถนนดื่มเมาแล้วก็บ่ต้องไปขับขี่รถล้างพาหนะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเสียเวลาเสียเงินคําเจ็บเป็นด้านสุขภาพไปอีกด้วยเพราะว่าปัญหาสุขภาพทางกายเป็นสิ่งสําคัญทางกายแข็งก็อยู่ทางทำมาหากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเพราะว่าปัจจุบันนี้ชาวไร่ชาวนาสหกสิกรกปห.กำลังเอาใจใส่ลงสู่การผลิตข้าวนาปีหลายเขตหลายท้องถิ่นก็ได้พร้อมกันไถหุดนาไว้แล้วบางท้องถิ่นที่เฮ็ดนาหว่านก็ได้พร้อมกันเอาใจใส่หว่านข้าวหว่านนาไปที่

ผัวเป็นต้นกำเนิดการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นใจท่านได้รับฟังบทที่เว้าถึง3เป้าหมายสู่ส่วนจัดตั้งมติสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองท่านผู้ฟังปี2024-2026นี้มติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่กำหนดแจ้งให้สุ่มทุกกำลังแห่งสังรวมเพื่อจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของภาคระยะท้ายสมัยให้ปรากฏผลเป็นจริงด้วยคุณภาพและประสิทธิผลตัวจริงตามจิตใจสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด่านพร้อมทางสร้างท่องท่าใหม่ให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติที่ทางคาดหมายใหญ่ฮอดปี2030ที่ถูกกำหนดออกในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคก็คือการบรรลุคาดหมายใหญ่ในวิสัยทัศน์ฮอดปี2030ใน3เป้าหมายสู่ส่วนมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้สืบต่อรับประกันให้ประเทศของพวกเขามีเสถียรภาพทางด้านการเมืองและมีความสงบปลอดภัยทางสังคมอย่างหนักแน่นการขยายตัวของเศรษฐกิจมีความมั่นเทียงหนักแน่นและมีความยืนยงเป็นประเทศรายรับปานกลางสูงและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงโดยพื้นฐานเศรษฐกิจตลาดตามที่สังคมนิยมได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบบรรดาภาคส่วนเศรษฐกิจที่เป็นกำลังแห่งให้แก่พื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติมีความหนักแน่นมีระบบพื้นฐานโครงร่างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งสร้างโครงประกอบเศรษฐกิจที่ถือเอากสิกรรมติดแน่นกับอุตสาหกรรมและการบริการพัฒนาไปตามที่เศรษฐกิจภูมิปัญญาหันเป็นอุตสาหกรรมและเป็นดิจิตอลเฮ็ดให้สัดส่วนโครงประกอบด้านอุตสาหกรรมของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP เพิ่มขึ้นในแต่ละปีด้วยตัวเลขที่แน่นอนและบรรทัดที่2ให้สู้สนขยายการจัดเก็บรายรับงบประมาณแห่งรัฐให้ได้สาวส่วนห้อยของ GDP แผนรายจ่ายบ่เกินการเพิ่มขึ้นของรายรับหรือว่าเกินสาวส่วนห้อยของ GDP เพื่อให้รายรับภายในกุ้มรายจ่ายภายในและมีส่วนสะสมเพียงพอเพื่อสำระหนี้สินสาธารณะเป็นเจ้าตนเองทางด้านการเงินระบบการเงินเงินตามีความทันสมัยมีประสิทธิภาพสะดวกคล่องตัวและเอื้ออำนวยให้แก่การบริการทางด้านการเงินการลงทุนและการผลิตธุรกิจต้องสู่ส่วนเฮ็ดให้งบประมาณสมดุลลดผ่อนการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศหันโครงสร้างหนี้สาธารณะที่มีดอกเบี้ยสูงไปสู่เงินกู้ต้นทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำและต้องรับประกันความเชื่อมั่นในการสำระซ่าสางหนี้สินต่างประเทศเฮ็ดให้ดัชนีความน่าเชื่อถือด้านการเงินดีขึ้นและบรรทัดที่3ให้สู้สนแก้ไขปัญหาทางด้านเงินตาและการคุ้มครองเงินตาให้เข้าสู่ระบบและมีการหัดเปลี่ยนอย่างจ่าแจงรับประกันสถานภาพการเงินตาแห่งชาติให้มีความมั่นเทียงนำใช้เงินกีบให้เพิ่มขึ้นหลายเท่าสู่ส่วนเฮ็ดให้อัตราเงินเฟ้อหลุดลงอย่างต่อเนื่องในระดับ1ตัวเลขและครั้งสำรองเงินตราต่างประเทศเพิ่มหลายขึ้นคุ้มครองการส่งออกผ่านระบบธนาคารให้บรรลุ85ส่วนห้อยรับประกันดุลสำระเงินตราต่างประเทศและการเข้าถึงบริการทางด้านการเงินต่อประชากรทั้งหมดบรรลุ80ส่วนห้อยเอาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึง3เป้าหมายสู่ส่วนจัดตั้งมติการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นกับเพียงห้องจากรายการสะกอนและหลังจากนั้นจึงกลับมารับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการไหลยะต่อไป

0: สืบต่อปฏิบัติเวียกงานสามสร้างให้แข็งแฮงโดยการหันเวียกหันกำลังพนักงานและพาหนะทื่นโหนลงให้หักฐานเอาแนวทางนโยบายเข้าสู่ประชาชนตั้งหน้าเฮ็ดเวียกศึกษาอบรมจัดตั้งปลุกระดมนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงให้หลายเพื่อให้ทุกเวียกงานมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าและกลายเป็นขบวนหักศาสตร์และพัฒนาที่ฟื้นฟูกว้างขวางของมหาชนแต่ขั้นหักฐานขึ้นมา
1: สาวลาวบ่มีวันลงลืมได
2: ้เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ส่งเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน
3: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและรื้อรังความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวเวลา 19:30 น. 20:00 น.ภายหลังที่พวกเราปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตั้งแต่เช้าจนฮอดตอนค่ำแบบนี้หลายท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วบ่ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่ให้พิศอบเวียกงานที่ปฏิบัติอยู่นั้นให้สำเร็จผลไปด้วยดีท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการกระเกียมให้แก่กองประชุมใหญ่ครั้งที่6ของคณะโฆษณาพรมศูนย์กลางภาคที่จะไขขึ้นในตอนนี้มาฮอดปัจจุบันนี้ทั่วคะแนนการที่ขึ้นกับคณะโฆษณาพรมศูนย์กลางภาคก็ได้พร้อมกันกระเกียมประดับประดาติดถุงสัตว์ถุงเที่ยวอนามัยสำนักงานองค์การออมคางที่ขึ้นกับคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคเพื่อพร้อมกันประกอบส่วนให้แก่กองประชุมใหญ่ครั้งที่6ของคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคที่จะไขขึ้นในตอนนี้ให้ประสบผลสำเร็จไปด้วยดีเคียงคู่กันนั้นสาวไห้สนาสาวกสิกรของพวกเรากำลังเอาใจใส่สู่การผลิตข้าวนาปีเคียงคู่กับการผลิตเป็นสินค้าสะนั้นใจท่านได้รับฟังวิธีการปลูกมะแตงให้ได้ผลผลิตสูงเทคนิคการบริบทรักษาที่สาวกสิกรควรฮู้ท่านผู้ฟังมะแตงก็เป็นพืชอายุสั้นที่ตลาดมีความต้องการสูงและสามารถสร้างและรับให้แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดีเพื่อให้มะแตงมีคุณภาพหน่วยงามและได้ปริมาณหลายสาวกสิกรควรเอาใจใส่ขั้นตอนการปลูกดังนี้ก่อนอื่นเริ่มจากการเกี่ยมดินและแนวพันธุ์ควรเลือกแนวพันธุ์ที่ทนทานต่อพยาธิเหมาะสมกับสภาพอากาศและเป็นที่ต้องการของตลาดสำหรับการเกี่ยมดินไถดินให้ละเอียดตากดินไว้ประมาณ 7-50 วันเพื่อฆ่าเชื้อโรคหลังจากนั้นให้ยกหนานให้สูงประมาณ 20-30 ซมเพื่อช่วยในการระบายน้ำการใช้ฝุ่นหองพื้นควรใช้ฝุ่นคอกหรือว่าฝุ่นบ่มเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับปรุงโครงสร้างของดินขั้นตอนการปลูกให้บ่มแนวพันธุ์นำเม็ดพันธุ์ไปเซน้ำอุ่นประมาณ 4-6 ชั่วโมงแล้วห่อด้วยผ้าขาวบางปะไว้ในบ่อนมืดจนกว่าหากจะเริ่มงอกการยอดเม็ดให้ขุดคุ้มเลิกประมาณ 1-2 ซมระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 30-50 ซมยอดเม็ดลงคุ้ม 2-3 เม็ดและกบดินบางๆการบริบทรักษาให้เริ่มจากการให้น้ำหมากแตงเป็นพืชที่ต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอแต่บ่ควรให้ดินเปียกซุ่มจนเกินไปเพราะจะเฮ็ดให้หักเน่าควรให้น้ำในตอนเช้าและตอนแลงการเฮ็ดค้างเมื่อหมากแตงเริ่มมีเครือยาวประมาณ 15-20 วันควรเฮ็ดค้างด้วยไม้ไผ่หรือตะนางเพื่อให้เครือเลือขึ้นจะช่วยให้หมากสะอาดและเก็บเกี่ยวได้ง่ายการใส่ฝุ่นนี่เมื่อต้นมีอายุได้15วันให้ใส่ฝุ่นสูตร15-15เพื่อบำรุงต้นและใบเมื่อเริ่มออกดอกให้เน้นฝุ่นที่มีธาตุโพแทสเซียมสูงเพื่อบำรุงหน่วยสำหรับการป้องกันศัตรูพืชให้มันกวดกาส่วนอย่างเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังเพี้ยและแมงไม้ต่างๆ ควรเน้นการใส่สารสกัดจากธรรมชาติเช่นน้ำสกัดสมุนไพรเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและตัวสาวกสิกรเองมากแตงนี้สามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อมีอายุประมาณ35หา45วันควรเก็บเกี่ยวในระยะที่หน่วยยังเขียวสดและมีขนาดพอดีตามความต้องการของตลาดการปลูกมากแตงนอกฤดูหรือว่าระยะที่มีฝนตกหลายควรเอาใจใส่เรื่องการระบายน้ำเป็นพิเศษเพื่อป้องกันพยาธิทางเสื้อราที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงวิธีการปลูกมักแตงให้ได้ผลผลิตสูงเทคนิคการบริบทรักษาที่สาวกสิกรควรรู้ก่อนว่าจะให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังเพื่อไปปฏิบัติและนำใช้ในชีวิตประจำวันของท่านเจ้าให้สาวนาสาวกสิกรของพวกเฮานอกจากเอาใจใส่ผลิตเขาแล้วพวกเฮาก็จงพร้อมกันปลูกพืชเป็นสินค้าโดยเฉพาะกับการปลูกหมากแตงก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ประชาชนลาวของพวกเฮาเอาใจใส่ในการปลูกและบริโภคเป็นอาหารในชีวิตปัจจุบันของคนเฮาเอาตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นกับเพียงห้องจากรายการสะก่อน
4: ลุงขาวและญาณีปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
5: แม่นแท้ละบ่แนวว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่อเซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
4: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
5: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดหนึ่งมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าไผก็แล้วแต่ฐานุมันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
4: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
5: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงพรว่าอีหลี
4: นั่นแหละเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
5: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถูกปานเอากับปั้นทุบดิน
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: เบิ่งเวลาในรายการเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพทางกายของพวกเฮานี่แหละสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงทางกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมพยาธิติดตามมากับฤดูกาลก็มีหลายพยาธิเป็นต้นกับแม่นอาการเป็นหวัดเป็นไอพยาธิถอกท้องพยาธิตาแดงและพยาธิอื่นๆเพราะว่าระยะนี้ก้าวเข้ายามฝนแล้วพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาพ่อตู่แม่ตู่ลุงป้าอาก็แม่นอยู่ในระยะกะเกียมสู่การผลิตข้าวนาปีเกี่ยวกับการปลูกพืชเป็นสินค้าฉะนั้นพวกเฮาก็จงพร้อมกันปลูกให้หลายเลี้ยงให้หลายแล้วขายเป็นสินค้านำรายได้มาสู่ครอบครัวเฮาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังติดตามเอาใจใส่รักษาร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: สบายดีบรรดาท่านที่ฮักแพงทุกๆท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่72ออกครั้งวันที่25เดือนพฤษภาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวและสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งได้เริ่มจากอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกอันด้วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานสลากพัฒนา 5/45 แมนผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนามีหมายเลข01หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบานนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแมนซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่ถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มรางวัลที่2รางวัลละ5ล้านกี่รางวัลที่3รางวัลละ 200,000 กี่รางวัลที่4รางวัลละ 20,000 กี่และรางวัลพิเศษรางวัลละ10ล้านกี่ผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอป Happy 545ด้วยความสมัครใจบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแบ่งหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐที่มีพลบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายโดยการซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านช่องทางต่างๆเป็นต้นแมนการซื้อผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงแว้งจันทน์ซึ่งนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการขอบเขตทั่วประเทศซึ่งในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์เพจกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อหาฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลและนอกจากนั้นแมนจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกวดผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ท่านสะดวกและในขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักได้คัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและนำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนหนองหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้นได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดความเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข2และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข5พนักงานออกเลขรางวัลแม้นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจับนาทีอยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
3: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเขาใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกรางวัลกดเสียงภายหน่วยบานตกลงมาสู่บอลห้องรับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหัตถพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนบนอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเรื่องเงินงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอามันเพิ่มความเงินที่จะระจอมในท้องตลาดทุกของที่ระบบการเงินธนาคารเพื่อผู้ต้องการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกการเงินก็เพื่อลดทอนการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการกดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจนำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกได้รางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปหับเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใช้อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกรางวัลจะได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใช้อุปกรณ์ ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องวาการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็กำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานทั้งพวกหน่วยบานได้สลับกันไปมาขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นข้างที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2การออกเลขรางวัลหวยเลขตกโตแมนการเสียงเอา6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้รับผลทั้งเลขตกโตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่บกอนวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมดอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3เงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหลุดขีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือผักทางราชการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่4

น่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่4เพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละข้างแม่นแหกเกียร์ของห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเวียนค่าที่5

0: น่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5และขณะนี้หน่วยบัตรที่อยู่ในอุปกรณ์วงกลมก็เหลือเพียงแต่2หน่วยบัตรเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบัตรและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วยและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบัตรหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอยันเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปขอเฮียนเชิญคณะกรรมการได้ยอคันหยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบัตรได้ตกลงมาสู่บนน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเฮียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบัตรและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพัน
1: ในเวลานี้หน่วยบัตรทั้ง6หน่วยบัตรก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบัตรและทำการไขหน่วยบัตรเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลประจำงวดที่72ออกครั้งวันที่25เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข6 9 1 4 8 9 6 9 1 4 8 9เลข5โตได้แก่หมายเลข9 1 4 8 9 9 1 4 8 9เลข4โตได้แก่หมายเลข1 4 8 9 1 4 8 9เลข3โตได้แก่หมายเลข4 8 94 8 9เลข2โตได้แก่หมายเลข8 9 8 9และเลข1โตท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ผลการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปมันจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลักพัฒนา 5/45 เลือกซื้อ5หมายเลขใน1เกมมูลค่า 1,000 กีบสามารถลุ้นถึกรางวัลได้5รางวัลรางวัลที่1ต้องถึก5หมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้และ1เลขท้ายต้องถึกกับผลออกมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบสลักพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข10หมายเลข10รางวัลที่2ต้องถูก4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขไทยต้องถูกกับผลออกรางวัลละ5ล้านกีบหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข32หมายเลข32รางวัลที่3ต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ 200,000 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข29หมายเลข29รางวัลที่4ต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขไทยต้องถึกกับผลออกรางวัลละ 20,000 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข01หมายเลข01และรางวัลพิเศษต้องถึก5หมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10ล้านกีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข31หมายเลข31ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45 ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปมันจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบ
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่72ออกครั้งวันที่25เดือนพฤษภาคมปี2566รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข691489 691489เลข5โตได้แก่หมายเลข91489 91489เลข4โตได้แก่หมายเลข1489 1489เลข3โตได้แก่หมายเลข489 489เลข2โตได้แก่หมายเลข8989และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 มี5หมายเลขได้แก่หมายเลข10หมายเลข32หมายเลข29 หมายเลข01หมายเลข31ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพสำหรับรายการเพลงดังในมื้อนี้จะเว้าถึงเพลงที่ติดพันกับสาวนาเพราะว่าสาวนาลาวส่วนใหญ่มันผูกพันกับการปลูกฝังและการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะก็เป็นการปลูกเขาซึ่งเป็นอาหารหลักและก็เป็นพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของประเทศลาวของพวกเขาผ่านมาสาวนาลาวส่วนหลายก็ยังอิงใช้น้ำฟ้าน้ำฝนเป็นหลักในการทำการผลิตโดยเฉพาะในการปลูกเขาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเช่นว่าภัยแห้งแล้งหรือว่าภัยน้ำท่วมก็สามารถส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกับการผลิตแต่ว่าชาวนาหลายคนก็ยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเฮ็ดเวียกหนักอยู่ในทุ่งนาด้วยแรงงานคนและสัตว์สัตว์หลักๆก็แม่นควายซึ่งปัจจุบันนี้เครื่องจักรทันสมัยที่รับใช้ด้านการเกษตรกรรมก็มีให้เห็นหลายขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็ยังติดพันกับวิถีชีวิตของคนลาวนั่นก็คือเรื่องของการเฮ็ดไร่ไถนา
1: ท่านนี้หักแพงผลผลิตข้าวของลาวปัจจุบันนี้โดยเสลียแล้วถึงจะผลิตกุ้มกินและมีการส่งออกจำนวนหนึ่งแต่ก็ยังบ่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดีเนื่องจากคุณภาพและระบบการจัดการที่ยังบ่ทันดีพอและมาฮอดปัจจุบันชาวนาจำนวนหนึ่งเริ่มหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆที่เห็นว่ามีรายรับดีกว่าการปลูกข้าวรวมแล้วชีวิตชาวนาลาวแม่นเต็มไปด้วยความท้าทายแต่พวกเขายังคงเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของเศรษฐกิจลาวและเป็นผู้ผลิตอาหารให้แก่ประเทศการพัฒนาและการช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการให้แก่ชาวนาจึงเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขา
0: เอาล่ะมาฟังเพลงจากรายการของพวกเขาซะก่อนเพลงทำอิฐสำหรับรายการมื้อนี้จะเป็นเพลงที่เคยโด่งดังมาเมื่อ 40-50 ปีก่อนพุ่นแหละเป็นผลงานการแต่งของสองแสงสิริวรรณซึ่งดาราเพชรคุณทศรขับห้องเอาไว้ในเพลงที่มีชื่อว่าบ้านนาผาสุข

ท่านที่เคารพถึงว่าชีวิตของสานาลาวจะมีความท้าทายหลายแต่ว่าพวกเขาก็ยังมีความสุขแบบเรียบง่ายและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวชนบทความสุขเหล่านั้นมักจะเกิดมาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของพวกเขาและก็มีการเชื่อมโยงติดพันกับธรรมชาติและชุมชนชาวนาจะมีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นเขาในนามีสีเขียวกระจีและก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ตนเองได้ลงเหงื่อลงแหงปลูกมาตั้งแต่ตอนต้นปีได้รับผลซึ่งสิ่งนี้มันคือความสุขที่แท้จริงของชาวนารวมทั้งที่เขาเจ้าอยู่กับสภาพอากาศที่บริสุทธิ์มีเหงื่อมีแหงมีพลังบังสากระย่อนสุขภาพเขาเจ้าดีเพราะมีอากาศบริสุทธิ์นี่แหละได้ฟังเสียงนกฮ้องได้ยินเสียงน้ำตกเห็นทิวทัศน์ทุ่งนาที่สวยงามในแต่ละมื้อในแต่ละวันซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ช่วยบำบัดจิตใจและสร้างความสงบให้แก่ชีวิตของชาวนาได้

0: ่านที่เคารพการได้ปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคเองและส่วนที่เหลือก็ขายเฮ็ดให้พวกเขาฮู้สึกถึงการพึ่งตนเองได้และบ่ต้องพึ่งพาสิ่งอื่นหลายสิ่งสำคัญการที่ชาวนาได้เฮ็ดเวียกร่วมกันในครอบครัวได้แลกเปลี่ยนบทเรียนและใช้เวลาอยู่ใกล้กันหลายกว่าคนในตัวเมืองนั่นมันก็คือความสุขซึ่งต่างจากชีวิตของคนในเมืองนอกนั้นน้ำใจการแบ่งปันในชุมชนก็มีอย่างหลวงหลายเช่นว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเฮ็ดนาที่บางท้องถิ่นเอื้อนว่าเอาแฮงหรือลงแขกการแบ่งปันอาหารการกินและการร่วมงานบุญประเพณีต่างๆล้วนแต่สร้างสายสัมพันธ์ที่อบอุ่นและความสุขทางสังคม
1: ท่านที่เคารพสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าเป็นความสุขของชาวนาก็คือได้เห็นความสามัคคีในชุมชนที่เข้มแข็งเป็นบ้านอิงอาศัยและภัยพึ่งเป็นที่ให้การปรึกษาหารือและก็เป็นที่เฮ็ดให้เขาเจ้ามีความรู้สึกว่าปลอดภัยและมีความอบอุ่นมีความมั่นคงทางด้านจิตใจสิ่งเหล่านี้คือความสุขจากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเพราะว่าชาวนาส่วนใหญ่บ่ค่อยมีความกระตือรือร้นในการที่จะไปนั่นในการที่จะไปเลาะบ่อนี้หรือว่าการใช้ใจฟุ่มเฟือยซึ่งเฮ็ดให้เขาเจ้านั้นมีความรู้สึกในสิ่งที่เขาเจ้ามีอยู่ชีวิตชนบทบ่มีการแข่งขันสูงเท่ากับอยู่ในตัวเมืองเฮ็ดให้เขาเจ้าสามารถใช้ชีวิตแบบสบายๆตามจังหวะของธรรมชาติถ้าว่าท่านบ่เชื่อก็ลองมาฟังเพลงนี้นำกันเบิ่งซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆเพลงที่เคยโด่งดังมาแล้วในอดีตสำหรับเพลงนี้มาฮอดปัจจุบันก็ยังนิยมในการฟังอยู่จากการประพันธ์ของสบวรพันธ์มอบให้วันใสสมจุกขับห้องในเพลงที่ให้ชื่อว่าชีวิตชาวนา

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ทานที่ฮักแพงมือนี้รายการเพลงดังในอดีตได้นําเอาเพลงที่ติดพันกับชาวนามาเปิดสู่ทานฟังว่าชีวิตชาวนานั่นเป็นคือแนวใดหลายคนอาจคิดว่าเป็นการดํารงชีวิตด้วยความลําบากเพราะต้องเฮ็ดเวียกหนักตื่นดึกลุกเช้าแต่มันอาจบ่เป็นคือทานคิดทั้งหมดก็ได้พอความสุขมันขึ้นกับความยอมรับและความพอใจตัวอย่างหลายคนที่อยู่ในเมืองได้ลังไหนมาอาหารของชาวนาเพราะส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ปลอดภัยเป็นอาหารพื้นบ้านที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นเน้นความสดใหม่และเป็นอาหารที่เรียบง่ายแต่ก็มีรสชาติแซ่บซ้อยและอุดมสมบูรณ์เช่นแกงหน่อไม้เป็นอาหารยอดนิยมที่สุดโดยเฉพาะแม้ในฤดูฝนที่มีหน่อไม้หลายแกงหน่อไม้มีรสชาตินัวเข้มข้นและเป็นที่ชื่นชอบของชาวนาตำมักฮุงเป็นอาหารที่เฮ็ดง่ายมีรสชาติเผ็ดส้มหวานเป็นอาหารที่สวยให้เจิดบาดใจและเข้ากันได้ดีกับข้าวเหนียวและอื่น
1: รวมแล้วอาหารของชาวนาแม่นสะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งธรรมชาติและการนำใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดอาหารเหล่านี้บ่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ให้พลังงานแก่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนลาวโดยเฉพาะชาวลาวที่อยู่ชนบท

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยตรงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยตรงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมทั้งไก่โพบรรษัการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่23งานบุญลาวประจำปี2026จัดขึ้นที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อโฆษณาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของ2ประเทศลาวและญี่ปุ่นกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามเสนอรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลงกองประชุมเวทีปรึกษาหารือผู้นำอุตสาหกรรมการค้าเอเปกจะจัดขึ้นในกลางเดือนมิถุนายนปีนี้ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: งานบุญลาวประจำปี2026จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าของวันที่23พฤษภาคมนี้ที่สวนสาธารณะโยโยกินครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับเกียรติเข้าร่วมของทานท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวสมเด็จเจ้าหญิงไอโกะแห่งญี่ปุ่นทานซิมาดะโทโมอากิรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นทานนางซึจิยะซินาโกะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวท่านอัมไพกินดาวงเอกอัครทูตลาวประจำญี่ปุ่นพร้อมด้วยบรรดาทูตตนทูตต่างประเทศประจำญี่ปุ่นแขกถึกเชิญจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนรวมทั้งบรรดาผู้สนับสนุนของญี่ปุ่นสมาคมลาวที่ประเทศญี่ปุ่นและนักศึกษาลาวเข้าร่วมอย่างคึกคืนท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้ต่างนารัฐบาลลาวได้ยกให้เห็นถึงความสำคัญของงานบุญลาวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีและครั้งนี้เป็นครั้งที่14ซึ่งแมนกิจกรรมหัวมือสำคัญระหว่างลาวและญี่ปุ่นเพื่อโฆษณาเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและฮิตของประเพณีอันดีงามของลาวให้แก่พลเมืองญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการหัดแน่นมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างลาวและญี่ปุ่นในฐานะคู่หัวมยุทธศาสตร์หอบด้านพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนสองชาติและผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวการจัดงานบุญลาวประจำปี2026เกิดขึ้นได้ย้อนการสนับสนุนการร่วมมือและการประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดระหว่างคณะกรรมการเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายลาวและญี่ปุ่นโดยเฉพาะการสนับสนุนของรัฐบาลก็คือกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวและคณะกรรมการจัดงานบุญลาว2026พิเศษในปี2026นี้สมเด็จเจ้าหญิงไอโกะแห่งญี่ปุ่นได้ให้เกียรติเข้าร่วมบุญลาวเป็นครั้งทวีภายหลังได้เสด็จเยี่ยมยามทั้งการอยู่ลาวในเดือนพฤศจิกายน2025ผ่านมาและเป็นการเยี่ยมยามทั้งการอยู่ต่างประเทศครั้งทำอิฐของพระองค์ในโอกาสดังกล่าวท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้ต่างนายรัฐบาลลาวแสดงความขอบใจมายังทุกๆภาคส่วนที่ได้ห่วมแหงห่วมใจสนับสนุนและช่วยเหลือจัดงานบุญลาวประจำปี2026นี้ให้สำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งได้เสื้อเชิญแขกงานและประชาชนญี่ปุ่นก็คือนักท่องเที่ยวต่างประเทศเยี่ยมยามและท่องเที่ยวลาวให้นับมือหลายขึ้นเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมและฮิตของประเพณีอันดีงามของชาติลาวก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆของลาวและอวยพรให้การจัดงานบุญดังกล่าวประสบผลสำเร็จตามคาดหมายงานบุญลาวประจำปี2026จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำลาวร่วมกับโรงเรียนมัธยมตอนปลายนานาชาติซากุระและเพื่อนมิตรของประเทศลาวที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งดำเนินเป็นเวลา2วันแต่วันที่23หา24พฤษภาคมนี้ภายในงานบุญลาวปี2026นี้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสและรับชมการแสดงศิลปะวรรณคดีจากคณะศิลปกรจากลาวฮิตของประเพณีและการนุ่งถือที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวพร้อมทั้งรับประทานและชิมรสชาติอาหารที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ของลาวอีกด้วยในโอกาสเยี่ยมยามญี่ปุ่นในครั้งนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและภรรยายังได้ต้อนรับและพบปะกับท่านนางซึจิมะซินาโกะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวและท่านทาการาซิสุซุมุประธานสมาคมมิตรภาพไซตามะลาวและคณะเพื่อเพิ่มทวีหัดแน่นการพัวพันและการพัวมือความเข้าอกเข้าใจก็คือการสุขยิ่งส่งเสริมเวียกงานการทูตประชาชนการไปมหาสู่ของสององค์การนิติบัญญัติและประชาชนสองชาติลาวและญี่ปุ่นอีกด้วย
0: คณะภาคคณนำองค์การกวดสอบแห่งรัฐจะสืบต่อเสริมขยายด้านดีผลสำเร็จของเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐในระยะผ่านมาและสืบต่อปรับปรุงแก้ไขด้านอ่อนของโครงข้างให้ดีขึ้นในต่อหน้าท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐให้ฮู้ว่า คณะภาคกรรณนำองค์การกวดสอบแห่งราชจะยึดมั่นปฏิบัติเวียกงานตามหลักการนำพักของภาคปฏิบัติตามหลักการร่วมศูนย์ประชาธิปไตยและแบ่งความรับผิดชอบในการนำพาเวียกงานกวดสอบแห่งราชแต่ละคันอย่างเข้มงวดเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการผ่านขยายและจะตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายก็คือมติกองประชุมสภาแห่งชาติมติของคณะประจำสภาแห่งชาติสภาประชาชนขันแขวงอย่างเข้มงวดและให้บรรลุผลเป็นจริง
2: สืบต่อเสริมขยายด่านดีผลสำเร็จของเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐในระยะผ่านมาพร้อมกันนั้นก็จะสืบต่อปรับปรุงแก้ไขด่านอ่อนของข้างและนำใส่บทเรียนที่ถอดถอนได้เพื่อสืบต่อนำพาสีนำเวียกงานในต่อหน้าจะยึดมั่นปฏิบัติเวียกงานตามหลักการนำพาของพรรคปฏิบัติตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยและแบ่งความรับผิดชอบในการนำพาเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐแต่ละขั้นอย่างเข้มงวดจะเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการผันขยายและจะตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายก็คือมติของกองประชุมสภาแห่งชาติมติของคณะประจำสภาแห่งชาติและของสภาประชาชนแขวงอย่างเข้มงวดและให้บรรลุผลเป็นจริง
0: ท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์ให้ฮู้ตื่นว่าองค์การกวดสอบแห่งราชจะสืบต่อเพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างในการนำพาซี่นำเพื่อสร้างความสามัคคีเป็นเอกภาพความเป็นเจ้าการกล้าขีดกล้าเฮ็ดและกล้ารับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีความปลอดใสบริสุทธิ์รับใส่ซาดรับใส่ประชาชนสู่ส่วนเฮ็ดให้เวียกงานกวดสอบแห่งราชประกอบส่วนสำคัญเข้าในการคุ้มครองราชคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมโดยกฎหมายเหตุให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาอย่างประยุทธ์ยั่ง
1: วันที่11พฤษภาคมนี้คณะผู้แทนฝ่ายลาวนำโดยทานพลโทสายใจกรมสิทธิ์ของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพร่วมกับบรรดาผู้บัญชาการทหารสูงสุดของประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมกองประชุมทั้งไกลผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่13ภายใต้การเป็นประธานกองประชุมของพลเอกโรมิโอเอสบรอนเนอร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพฟิลิปปินส์ในกล่องประชุมได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงในภาคพื้นที่ต่างฝ่ายต่างมีความสนใจเพิ่มทวีการประสานงานความมั่นคงทางทะเลเสริมขยายความพร้อมสำหรับ HADR และวิกฤตการที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศการเพิ่มทวีการหัวมือในคงเขตความมั่นคงที่พ้นเด่นขึ้นมาการส่งเสริมการทูตด้านการป้องกันประเทศและการสร้างความมั่นใจปัญหาสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงที่บ่แม่นทางการทหารนับมือนับเพิ่มทวีความสลับซับซ้อนและยากที่จะคาดคะเนได้เป็นต้นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางระบบคอมพิวเตอร์ภัยพิบัติธรรมชาติยาเสพติดอื่นๆนอกนี้กองประชุมยังได้รับฟังการรายงานผลสำเร็จกองประชุมหัวหน้าสืบข่าวทหารอาเซียนครั้งที่13และกองประชุมผู้นำประชาคมสืบข่าวทหารอาเซียนครั้งที่3บทรายงานผลกองประชุมหัวหน้าสู่หบอาเซียนครั้งที่16การแลกเปลี่ยนทัศนะในหัวข้อร่วมกันรักษาอนาคตของอาเซียนร่วมกันการรับรองเอาแผนการ2ปีของกองทัพอาเซียน2026หา2028และแถลงการร่วมกองประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่23การลงนามในแถลงการร่วมกองประชุมครั้งที่23แบบออนไลน์และการมอบหับตำแหน่งประธานกองประชุมครั้งที่14จากฟิลิปปินส์ให้สิงคโปร์เติมอีก
0: ปี2005ผ่านมาลาวประเสริฐหน้ากับสิ่งท้าทายหอบด้านเป็นต้นสภาพเศรษฐกิจยุ่งยากภัยเงินเฟ้อราคาน้ำมันแพงเหตุให้ค่าของชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพร้อมกันนั้นบรรดาปรากฏการณ์หยอดท่อในสังคมเซนปัญหายาเสพติดการพนันออนไลน์และดื่มสิ่งมึนเมาเป็นผลกระทบต่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและค่านิยมอันดีงามของชาติท่านนางดารณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรายงานต่อกองประชุมสรุปเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อมอมนิวาถึงว่าพวกเขาจะสืบต่อขยายสายพัวพันการหัวมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเพื่อสุขยุ่งส่งเสริมเผยแพร่พัฒนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างกว้างขวางก็ตามแต่ในขบวนการเสื่อมโยงยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮีตของประเพณีอันดีงามของลาว
3: ทางด้านวัฒนธรรมถึงเป็นว่าความเฮาจะสืบต่อขยายสายพันธุ์การร่วมมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อแน่ใช้สุขอยู่ส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์เหล่างานวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางกว่าตามแต่ในกระบวนการเสริมโยงดังกล่าวก็ยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะแม่นกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับหิตของประเพณีอันดีงามของลาวซึ่งได้แทรกซึมเข้าในทันเทวัยหนุ่มอย่างไวว่าสิ่งนี้แสดงออกผ่านการนุ่งถือที่คัดต่อกาลเทศะและการนำใส่ภาษาปากเว้าที่สอดกระจาและการปาลาหิตของประเพณีเฮ็ดให้ความเป็นเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของวัฒนธรรมลาวจืดจางและลดหน่อยถอยลงไปเถิดละกาว
0: ท่านนางดลานีพรหมวงศาให้ฮู้ถึงว่าเวียกงานการท่องเที่ยวเห็นว่ามีการฟื้นฟูและขยายตัวอย่างตั้งหน้าแสดงออกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมีจำนวนเพิ่มขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวสากลและนักท่องเที่ยวภายในมีจำนวนเพิ่มขึ้นเลื่อนคาดหมายถึงอย่างไรก็ตามการบริการและการบริหารจัดการในบางด้านยังบ่ทันบรรลุตามคาดหมายโดยเฉพาะการพัฒนาโครงรางพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการสนองข้อมูลการท่องเที่ยวเริ่มแต่ด่านสากลเข้าออกประเทศตามเส้นทางท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆยังบ่ทันสามารถตอบสนองได้ตามยุคสมัยและความต้องการตัวจริงกลายเป็นอุปสรรคและสิ่งท้าทายต่อภาพพจน์โดยรวมและคุณภาพของการท่องเที่ยวลาวในเวทีสากลต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเสนอต่อรัฐบาลให้จัดสรรงบประมาณหลายกว่า 1,800 ตื้อดงต่อปีเพื่อเป็นแห่งจูงใจประชาชนสำหรับการเกิดลูกท่ามกลางอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจะมอบเป็นเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารให้แก่แม่หญิงที่มีลูกอย่างน้อย2คนก่อนอายุ35ปีถ้านโยบายดังกล่าวผ่านการอนุมัติจะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1กรกฎปีนี้เป็นต้นไปขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของเวียดนามวิเคราะห์ว่ามาตรการจูงใจทั้งการเงินถือเป็นการตอบสนองอย่างรีบด่วนต่ออัตราการเกิดที่ลดลงโดยอัตราการเจริญพันธุ์ระดับชาติจากจำนวนเด็ก2คนต่อแม่หญิง1คนเมื่อปี2021ลดลงมาอยู่ที่เด็ก1คนต่อผู้หญิง1คนในปีนี้และคาดว่าจำนวนการเกิดจะลดลงอีก
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่างานวางแสดงการส่งเสริมตองโซการสนองสากลจีนครั้งที่4จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22หา26เดือนมิถุนายนปีนี้ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนคณะกรรมการส่งเสริมการค้าสากลจีนแจ้งให้ฮู้ว่าในงานครั้งนี้จะจัดกองประชุมเวทีปรึกษาหารือผู้นำอุตสาหกรรมการค้าองค์การหัวเมืองเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกหรือเอเปกจีน2026สมณปิ่นอ้อม3หัวข้อสำคัญพร้อมทั้งดำเนินการทบทวนผลสำเร็จของการดำเนินงานที่สำคัญในระยะกลางของแถลงการของสภาที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการค้าอาเซียนแปซิฟิกหรือ APAC เกี่ยวกับการสนับสนุนเขตการค้าเสรีอาเซียนแปซิฟิกแถลงการของ APAC เกี่ยวกับการสนับสนุนการเสื่อมโยงเสื่อมจอดการแลนด์อื่นเพื่อกักเกียมระดมกำลังอย่างเต็มที่สำหรับการยื่นข้อเสนอทางนโยบายที่มีคุณภาพสูงจากองค์การธุรกิจต่อกองประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกในขั้นตอนสุดท้ายที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไสและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

ย่าเมื่อลีลาง่ายแปลงโสมให้มันคองอย่าได้เป็นดังเสือทะนีเต้นควงไปนั่นเด้อสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงคิดฮอดคิดถึงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงค่ำคืนนี้ผมพ่อเพื่อนมีรายการท่านผู้ฟังมาพร้อมกับข้อมูลเสริมมาฝากต้อนให้มีบทกลอนมีเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังเอาฟังรายการนี้แล้วอย่าลืมเด้อท่านใดหากมีความรู้มีความสามารถมีพรสวรรค์ทางด้านการประดิษฐ์คิดแต่งบ่ว่าจะเป็นบทเรื่องสั้นบทกลับก่อนเขียนแล้วประกอบส่วนมวลเสริมกับรายการนี้ก็คิดว่าค่ำคืนนี้มีหลายๆท่านปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสำเร็จเสร็จสิ้นก็มีความภาคภูมิใจเนาะแต่ว่ายังมีหลายท่านก็ยังคงบ่ทันสำเร็จเอามือหน้าเฮาสืบต่อเนาะขอเป็นกำลังแห่งใจมอบความมวลเสริมเพื่อผ่อนคลายความอิดเมื่อยหรือว่าท่านใดที่ยังบ่ทันหลับนอนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ำคืนหรือว่าไปมาทางใดก็แล้วแต่ขออยู่เคียงข้างเป็นกำลังแห่งใจให้ท่านตลอดเวลาเนาะพบพ่อกับท่านผู้ฟังก่อนจะมอบเสียงเพลงให้ทุกท่านขอนำพาท่านมาหับฟังบทกลเป็นกลคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่จากการเขียนของผู้ที่ใส่นามปากกาว่าบ่าวกรรมกรมอบให้ท่านผู้ฟังในค่ำคืนนี้ในกลที่มีชื่อว่าจากเมเพื่อพัฒนาสองมือย้อนหยกไหวก้มกราบพมานดาลูกจากลาเพียงสองปีสิอวยหวนคืนคงขอให้มานดาไทยแนวหลังเอาใจสวยซาดประสาเหียกห้องลูกจำต้องห่างไกลลูกจากไปเถื่อนี้สุดที่มีความหมายลูกผู้สายสาตีเพื่อศักดิ์ศรีเมืองบ้านป้องกันมารมาย่ำทำลายดินเดนดานประเทศลาวล้านสร้างหักษาไว้เพื่อชาติลาวเกิดเป็นสายต้องสู่เคียงคู่อุดมการสมัครใจไปพันธะเพื่อชาติลาวหายฮอนมือจับปืนยืนจ้องแดดหรือฝนบ่วาดวันพระจันทร์บานเป็นหัวล้อมบ่ยอมแพ้ภายมารเพิ่นว่าชาติเฮียกห้องสาวหนุ่มตะลุมบอนป้องกันภัยลำลุกเพศเผ่าผ่านมังบ่ว่าทางเหนือใต้ศัตรูโตใจสัวบ่ให้ลามล่วงลัวทำลายเสื้อเผ่าลาวญาติเหือเพื่อชาติยังสงบเงียบคงเสถียรญาติเหือเพื่อแดนดินถิ่นอนาภายพื้นเศร้าคำแรงคืนคอยสายลมวอยผัดผ่านใจทหารบ่ท้อยังเหนียวแน่นแก่นแข็งแม่ผู้นาวฝ่ายพี่ชีวีพองสดใสกำลังใจแดงเด็ดอย่าห่วงหาบุตรตาน้อยผักลัดคอยเคียงตุ้มถนอมดูแลลำสัตว์จะทำสวยยูสู่ส่วนซาดประสาทแทนา

เอาพันธุ์ผู้ฟังไปเนาะก่อนทำอิดพร้อมทางเสียงเพลงมอภัยกับบรรดามิตรหักแฟนรายการของพวกเขาคำคืนนี้ก็คิดว่ามิตรประจำรายการและผู้ที่มีแห่งใจมีบทกลอนประกอบส่วนก็คงจะหับฟังอยู่ในขณะนี้แต่ว่าหลายท่านก็นอนหลับแล้วเนาะก่อนต่อไปจากพ้นสีลูกสายกกขอมอบก่อนประกอบส่วนกับรายการในค่ำคืนนี้ขอให้เพื่อนมิตรรายการเต็มเหนือถึงใต้จงมีสุขภาพแข็งแรงและเหตุเวียกเหตุงานจงสำเร็จผลไปโดยดีว่าซั่นเลบทก่อนสื่อว่าฮักหญิงผัดมาเปลี่ยนหญิงขอจงเว้าบอกเอ่ยโดยดีมีสัจจะจริงใจคงควรคำเว้าสองเฮาเคยขานอ้างสัญญาใจหักห่วมมอบหัวใจสี่ห้องมีให้แก่กันท้าวก่อนนั้นยังกล่าวคำหวานการเวลาเลยหลับเปลี่ยนแปลงไปได้อธิษฐานคำตั้งคือมาวางปะปล่อยห้อยหักเขาห่วมสร้างสั่งมาม่างมุนเพใส่ดีหักทีดเข้าของเก่านานมาไปวัดวากระทำบุญหักษาคุณคำคำบูหารสอนซี่ของดีๆพากันเปลี่ยนหันหีไหลไหลปีนลืมทิ่มวางใจบกควรแล้วเกศาไวหนุ่มน้อยทะย้อยลืมจางสีผมสีสันดำงามหลับลาเป็นเครื่องมีเหลืองแดงแก้มสิวทั้งทองสอดซาดอื่นฝืนคำสอนขาลำตระกูลซาดแม่ตนฮีดมีควรขีดคนลึกซึ้งถึงใจเดตีไผหากคำหนึ่งหนึกหากสาบสูญสิ้นคนใดถือเบาเบื้องวัฒนธรรมอันทรงค่าหูหนวกตาบอดใบใจผัดหลดละเลิกวางถิ่นเสื่อมคลายควรลือ

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูอาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

เอาพ่นสีลูกทรายกกเกิดมีก่อนมาห่วมนำหักหญิงผัดมาเปลี่ยนและเสียงเพลงมอบให้กับเพื่อนมีรายการอยู่ทางบ้านในค่ำคืนนี้ผู้ที่เดินทางไกลใส่ทั้งรถไปเวกไปงานในยามค่ำคืนขึ้นเหนือหรือว่าลงใต้หรือว่าอยู่ในระยะกลับบ้านกับเพื่อนขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปฮอดจุดหมายก่อนต่อไปจากกุหลาบเมืองใต้ซึ่งท่านนี้เป็นมิตรประจำรายการด้วยดีเสมอมาขอมอบก่อนที่จะดังออกไปนี้ให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านฟังแล้วนอนหลับฝันดีบทก่อนสื่อว่าคิดฮอดสาวหลักสาวคิดฮอดหนุ่มนาดน้องสาวสาหลักสาวคิดฮอดข่าวความหลังที่เคยสัญญาไว้ถึงอยู่ไกลกันล่ำยังคิดถึงคือเก่าอ้ายยังคิดฮอดเจ้าแรงเศร้าจมหาอ้ายคิดถึงน้องลายามห่างลาไก่แต่หัวใจของทรายอยู่นำพนางน้องดวงสมอนของอ้ายสบายดีบ่เนื้ออุ่นถึงจากไปอยู่พุ่นห่วงหาน้องทุกคืนน้องควรยืนอยู่บ้านตาวานอยู่หลักสาวเป็นสาวลาวงามสมเผาเมื่อยลมคำเว้าสำเนียงเสียงใสแจ้งคิดฮอดแหงอยากมาอยู่เป็นเคยลาวเผ่าเมยนวลน้องว่าจังใดคว่ำคิดถึงอยากได้มาเป็นครูเสยสมเคยหลักสาวเด่นอุดมดังคนเคยเว้าคว่ำหักเฮาให้สมแม่งคือจิตใจบ่เปลี่ยนคิดถึงนางจริงได้ฝากคำเว้าส

ที่ท่านกำลังฟังอยู่นี่เป็นรายการบทกลอนและเสียงเพลงรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังทุกคืนสลับสับเปลี่ยนระหว่างบทกลอนและบท

อดสาวหลักสาวเป็นจังได๋เนาะว่าซั่นเดี๋ยวนี้ก็คิดฮอดความหลังที่เคยสัญญาไว้ถึงว่าอยู่ไกลกันแต่ว่าไกลเพียงกายเท่านั้นส่วนหัวใจยังคิดฮอดเสมอเด้อว่าซั่นเนาะเอาละพรสวรรค์สุทธิไสเพิ่นก็จะตอบก่อนของกุหลาบเมืองใต้ที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้เนาะสำหรับบทก่อนของพรสวรรค์นั้นมีสื่อว่าสาวหลักสาวยังคอยยินคำจ่าอ่าวโอยังคิดฮอดนวลนางข้าวหลังเคยสัญญาบ่ลืมนางน้องหมดทั้งใจของอ้ายขอวางนำนางมอมยังถนอมหากไว้ใจยังมั่นสื่อตรงนางยังคงจื้อมั่นวันห่างไกลลาคิดห่วงหาบาทรายบ่วายวางเว้นยังคิดเห็นใบหน้าทั้งสายตาหวานอ่อนสายบอกนางจะต่าวย้อนมาเนาซ่อนห่วมสายคาสาวหลักสาวน้องนางท่าวันคืนพี่หวนกลับมาสู่ขอขวนใจอยู่ดินเด่นเมยมาเป็นเคยสาวเสื้อพงพันแทงเผาเนาอยู่เสริมสืบสร้างนำน้องต่อไปหากว่ายังเจอได้คำที่เคยจ๋าคำสัญญาเฮาสองคู่ประคองเคียงซ้อนวอนตื่นตัวไวเฝ้าหาทางกับตาวมาหลักสาวบ่อนี้มีน้องนั่งคอยพี่เอ๋ย

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกได
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

พลงพร้อมบทกลอนจากพรสวรรค์สุทธิไสสาวหลักสาวยังคอยเพิ่นตอบกลอนของกุหลาบเมืองใต้ที่ชื่อว่าคิดฮอดสาวหลักสาวเนาะเพิ่นว่าเรื่องหัวใจสี่ห้องนั้นยังหักและก็ยังสื่อตรงยังจื่อจำได้ดีเด้อว่าซั่นทุกเวลานาทีก็ยังห่วงหาอ้ายอยู่เสมอเอาหากมีเวลาก็ต้องเฝ้ามาทางหลักสาวพี่ว่าซั่นเนาะเอาขอบใจมิตรรายการทุกทานที่รับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงและขอบใจนำเจ้าของบทกลอนถูกสบับเนาะและก่อนต่อไปจากผู้ที่ใส่นามปากกาว่าเสียงเองอันนี้เป็นบทกลอนจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่มอบให้เพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้กับบทกลอนที่ชื่อว่าดอกนิ้วบานดอกจานเหือเลลำภูมิภาคพื้นฐานทินคาเมเข้มทุ่งลมลอยวนผัดปิวแนวไม้ดอกนิ้วบานแดงดั่วลอยลำเลียนงาดอกจานแดงปิ่นเปื้องลมต้องเอ็นกวยลมลอยผัดจันจันผันเปลี่ยนลายทิศบอกว่ายามเหมันสิผ่านกายไปแล้วคิมหันหวนมาเข้าคอยแทนละดูใหม่ดอกจานบานมากซ้อนละดูห้อนหมอมายามนี่มวนเมฆไม้ละดูใหม่บานงามใบอ่อนสีขาวสดปงซอนเหลียนซอนอ่อนซอนดวงบานเยี่ยมแนมนำใจสว่างมูเม้งตอมใต้ลิ้นปักสีสวยโอกาสนี้ตามที่ไล่แมงฟากทงดงใหญ่กวงก็เป็นเป่าใบเหลืองคุหล่นลงตามการเปลี่ยนพันหันปีนชีวิตคนก็คือด้ามคึกษาพันหันเปลี่ยนมียามหนุ่มยามแก่เฒ่ายามสิ้นสื่อเสียงดอกไม้บานเปลี่ยนเรื่อยนานนับหลายปีแต่ว่าคนบานแทนเมนลูกหลานภายซอยซ้อนหน่อเนียวพันให้ขยายไปตามต่อหน่อพันไผคายผู้นั้นบ่ผิดเพี้ยนคึกษาเจ้าเอ๋ยคนจะดีพ้องให้ย้อนพ่อแม่อบหมบอกสอนแนวความคิดทุกวันแรงเศร้ากายแบบตัวเฮาพร้อมกระทำตามตัวแบบพ่อแม่คือหน่อเข้าลูกเฮียน

บทกลอนจากผู้ที่ใส่นามปากกาว่าเสียงเองดอกหิวบานดอกจานเหือมอบเป็นความสุขสืนให้กับเพื่อนมีรายการค่ำคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังรายการนี้มาแต่ต้นจนถึงเวลานี้เบิ่งเวลาสมควรแก่เวลาที่จะได้ลาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ผู้ดำเนินรายการพร้อมในสั่งบันทึกเสียงใส่เสียงเพลงและดนตรีประกอบขออำลาท่านผู้ฟังไปอวยใส่พรทุกท่านจะมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีขึ้นต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำได๋เปิดไว้จังซี่มันเปลืองได๋ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกล่อมเกลียวฝากส่งมาหากล่อมอุรายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืนห้อย 3.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสุ

0: ันจะฟังความส้มสิเสียเกลือมือสิพอคันจะฟังความซับซ้อเว้าสิเสียสู้ผู้หักกัน
1: แต่เดี๋ยวนี้น้องอาย
0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการราตรีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทําการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. มื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์ทุกๆค่ําคืนฮอดเวลานัดหมายกันเนาะโอสุผู้เว้าผู้ว่าก็จะมามอบความสุขความเบิกบานมื้อซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลํามีข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้ต่างๆสลับสับเปลี่ยนมาเป็นกําลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาผู้ที่ยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่หรือว่าผู้ที่กําลังเดินทางหรืออยู่ในเฮือนในศาลเข้าหลับเข้านอนเนาะแต่ละผู้แต่ละคนมันก็มีหน้าที่เวียกงานแตกต่างกันเต้นทิมซื้อหรือว่าท่านที่อยากมีส่วนร่วมกับรายการของเฮาบ่ว่าจะเป็นขอฟังเพลงบ่เนาะให้ถึกอกถึกใจหรือว่าอยากจะตำหนิส่งข่าวก็แม่นสามารถส่งมาได้เด้อที่เบอร์020-5592-9492ในหมองรัฐการหรือว่าต้องการอยากจะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจห้างห้านของท่านให้เดินแม่นแล่นสะดวกบ่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดน้อยเฮาก็ต้องมีการโฆษณาพวกเฮาก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางเนาะเพื่อให้การโฆษณาของท่านนั้นเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือว่าต้องการอยากจะสัมปทานเนาะคลื่นวิทยุของเฮาบ่ว่าจะเป็นคลื่น 103.7 หรือว่าเช้าเป็นโมงเป็นเวลาเนาะก็แม่นสามารถพัวพันมาได้เนาะเข้ามาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเฮาตั้งอยู่กงกันข้ามกับเดินบ้านเจ้าอนุวงศ์ถนนไผ่น้ำบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงสอบถามมาที่เบอร์020-5592-9492ตอนต้นของรายการนี้มาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสะก่อนและญาติต่อไปจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมอารมณ์กันเติม

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

นี้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันผ่านไปและกลับมาในระยะนี้ก็อยากเว้าอยากว่าอยากเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮากันตื่มโดยเฉพาะแม่นเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศนี่เลยเนาะเพราะว่าในระยะนี้ก็เป็นระยะหน้าฤดูฝนแดฝนตกลงมาก็มีเงื่อนไขอันดีเนาะเอื้ออำนวยให้แก่การผลิตการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเฮาก็ต้องมีสติระมัดระวังเพราะว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติบ่ฮู้ว่าฝนมื้อใดมันสิแฮงมื้อใดมันสิค่อยหรือว่าสิมีฟ้าลมพัดแฮงจังซี่เนาะเฮาก็ต้องได้ระมัดระวังคือได้ยินข่าวกันผ่านมาเลยเนาะบ่ว่าอยู่ทางเขตภาคใต้ทางเขตภาคเหนือหลายเขตหลายท้องถิ่นที่มีพื้นที่ต่ำจังซี่ฝนตกลงมามีน้ำป่าไหลสุดทางบ่อถนนหนทางการสัญจรพบความยุ่งยากบางบอนถนนหนทางนี่ตัดขาดหรือว่าเป็นบวกเป็นคุ้มดังนั้นผู้ที่ว่าอาศัยอยู่ตามพื้นที่เสี่ยงบ่ว่าจะเป็นแคมแม่น้ำลำเซบ่หรือว่าไก่หอมผูตีนผาจังซี่เนาะต้องได้มีสติระมัดระวังกันเพราะว่าอาจจะมีน้ำป่าไหลสุดทางน้ำท่วมกระทันหันเราก็ต้องเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังเนาะเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนอกจากทางต่างเขตต่างแขวงแล้วท่านผู้ฟังอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็เช่นเดียวกันได้เนาะมักจะมีปัญหาที่ว่าน้ำท่วมอังขังถนนหนทางพอแต่ว่าฝนตกลงมาน้อยนึงเนาะถนนหนทางนี่ก็แม่นบ่สามารถสัญจรไปได้บ่ว่าจะเป็นรถจากบ่หรือว่ารถใหญ่เป็นรถเก๋งที่ว่ามันต่ำก็แม่นบ่สามารถไปได้เนื่องจากว่าท่อระบายน้ำบางเส้นทางก็แม่นบ่สามารถระบายน้ำทันจึงเฮ็ดให้น้ำมียึงท่วมอังขังได้เนาะดังนั้นทุกคนเฮาก็ต้องเป็นเจ้าการนำกันหันแลเนาะปัญหาที่ว่าท่อระบายน้ำบ่ทันมันก็มีหลายปัจจัยมีหลายสาเหตุหนึ่งมากระเมนมาจากที่ว่าขี้เหงื่อบ่อหรือว่ามีดินไปอุดตันท่อบางคนนี่ก็มีความมักง่ายเนาะการที่ว่าเอาขี้ฝุ่นบ่อปัดจากหน้าบ้านลงไปตะคองห้องน้ำเมนอยู่เนาะเทื่อละเล็กละน้อยมันก็สะสมไปมันก็ไปอุดตันได้หรือว่าการทิ่มขี้เหงื่อลงคลองน้ำเวลาฝนตกลงมามีน้ำไหลสุไปอัดอยู่ท่อระบายน้ำก็บ่สามารถที่ว่าเฮ็ดให้น้ำนั้นระบายทันจึงเฮ็ดให้เกิดมีปัญหาน้ำท่วมอังขังถนนหนทางเนาะตอนนี้จะมาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสะกอนระยะต่อไปเนาะเฮาจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2. เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ 3. ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า 5. ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาติเสียงผีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาในระยะนี้เขาจะนำเอาข้อมูลข่าวสารดีๆมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้รับฟังโดยเฉพาะแม่นในหน้าฤดูฝนแบบนี้เนาะเขาจะมีวิธีการแนวใดเพื่อรับมือกับภัยน้ำท่วมดังนั้นเขามี8วิธีรับมือกับภัยน้ำท่วมมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังอันที่1ก็แม่นติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอันที่2เกี่ยมหยกง่ายวัตถุเครื่องของขึ้นไว้บนที่สูงให้ไกลระดับน้ำอันที่3ก็คือควรมีเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานสุขเสริญที่เกี่ยวข้องเนาะอันที่4ก็แม่นควรปิดเครื่องใส่ไฟฟ้าเตาแก๊สและก็ปิดประตูเรือนให้เรียบร้อยอันที่5ก็คือถ้าว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ควรเกี่ยมกระสอบทรายเพื่อใส่ตันน้ำเนาะที่จะไหลเข้าเรือนเฮาอันที่6ศึกษาเส้นทางการอพยพไปพื้นที่ที่มีความปลอดภัยอันที่7เก็บอุปกรณ์สิ่งของที่จำเป็นต่างๆให้พร้อมเช่นว่าโทรศัพท์บ่ออาหารน้ำดื่มยาเหล่านี้เป็นต้นและอันที่8ก็คือเขียนหรือว่าหมายแบกเกอร์ไฟบอนที่ควรควบคุมรวมของไฟฟ้าเหือนเฮาเนาะนี่แม่น8วิธีในการรับมือกับภัยน้ำท่วมเนาะทุกคนเฮาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมในระยะหน้าฤดูฝนแบบนี้โดยเฉพาะผู้ที่ว่าอาศัยอยู่ตามแคมแม่น้ำลำเซจังซีบอนที่มีความเสี่ยงเฮาก็ต้องเตรียมพร้อมเสมอในระยะหน้าฤดูฝนเพราะว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติเฮาบ่ฮู้ว่ามื้อใดสิมีพายุบ่หรือว่ามื้อใดสิมีน้ำท่วมอังคังเนาะเฮาก็ต้องเกี่ยมใบจับเป็นการดีมาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงสะก่อนเนาะระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาเบามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาอะไรได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เป็นปัญหาเศรษฐกิจนี่แหละเนาะเข้ายากมากแพงทุกมื้อนี้อันใดก็แม่นมีราคาเพิ่มขึ้นเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจบ่แม่นตั้งแต่อยู่บ้านเฮาเนาะอยู่หลายๆประเทศแล้วก็เศรษฐกิจของโลกก็หลายคนก็คงจะได้รับรู้รับฟังข่าวๆแล้วเพราะว่าในยุคนี้ก็เป็นยุคออนไลน์เด้เนาะข่าวเกิดอยู่ใส่ประเทศใดเนาะคนละทวีปก็แม่นรับรู้รับฟังปัญหาต่างๆดังนั้นก็เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนเฮาให้มีสติเรื่องการใช้กันจ่ายเนาะเลี่ยงเลี่ยงปัญหาการลิ้นกินฟุ่มเฟือยและก็ต้องเน้นถึงความประหยัดมัธยัสถ์การที่เฮาประหยัดเนาะบ่หมายถึงว่าเฮาบ่ใช้บ่จ่ายอันใดเฮาประหยัดเฮาก็ใช้กระจายคือเก่าต่างแต่ว่าเฮาจะใช้ในสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายแบบที่ว่ามันบ่จำเป็นอันที่ฟุ่มเฟือยบ่มีประโยชน์เนาะหันลงจากการที่ว่าเฮาเคยไปลิ้นไปเที่ยวเนาะทริปนึงไป 3-4 เทื่อบ่จังซี่เนาะหรือว่ามีการสร้างสรรค์ซุ่มแซวเฮาก็พยายามลดลงเนาะทริปนึงอาจจะเป็น2เทื่อบ่หรือว่าเทื่อนึงเพื่อสร้างหักสร้างเพลงหรือว่าเฮาจะใช้จ่ายอันใดก็ต้องคิดทบทวนให้ดีเสียก่อนเนาะเนื่องจากว่าเฮาต้องได้ประหยัดตั้งแต่หัวทีพี่แหละเนาะแล้วก็ลูกหลานของเฮาก็แม่นต้องบอกต้องเว้าต้องว่าลีกเลี่ยงอันที่ว่าใช้จ่ายบ่จำเป็นเนาะเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับลูกหลานของเฮาฮู้ประหยัดมัธยัสถ์เพราะว่าถ้าเฮาบ่ประหยัดบ่หรือว่าบ่มีการดิ้นรนเนาะอนาคตข้างหน้าเขาก็ยังเบิ่งบ่เห็นว่าสิเป็นแนวใดเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจทุกมื้อนี้ต่างคนก็ต่างฮู้แล้วแหละเนาะว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจะอยู่รอดเอาเป็นกำลังแรงใจให้พ่อแม่พี่น้องเฮาหั่นแหละเนาะมอบสิ่งเพียงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการอีกเติม

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วฝากกันเอาไว้อีกตื้มเนาะการป้องกันพยาธิที่เกิดขึ้นในหน้าฤดูฝนบ่ว่าจะเป็นพยาธิไข้หวัดบ่หรือว่าพยาธิออกตุ้มตามตีนตามมือพยาธิโรคผิวหนังพยาธิระบบทางเดินหายใจพยาธิทอกท้องพยาธิไข้เลือดออกเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นอาหารการกินก็ต้องกินอาหารที่ว่ามันมีความสะอาดถูกหลักอนามัยปรุงแต่งสุขสะอาดดีเนาะและก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออาหารต้องครบ5หมวด5หมู่และที่พักพักอาศัยก็ต้องหมั่นทําความสะอาดบ่ให้มันอับมันมืดบ่ให้เป็นบ่อลีซ่อนของยุงลายตัวที่เป็นพาหะนําเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาเพราะว่าในปัจจุบันนี้ตัวเลขของผู้ที่ว่าติดเสื้อพยาธิไข้เลือดออกนี่ก็แม่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อบ่ให้เฮาและลูกหลานของเฮาตกเป็นผู้หนึ่งที่ติดเสื้อพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าพยาธิไข้ยุงลายนี่ก็ต้องได้เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติ5ป.ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายด้วยการปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำอยู่ในเหือนอกเหือนและก็มันเปลี่ยนถ่ายพัดถูภาชนะที่บรรจุน้ำเตาดอกไม้น้ำห้องตินตู้ธาตุห้องจอกน้ำอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเหือนอกเหือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องมีน้ำอั่งน้ำขังปฏิบัติทุกๆอาทิตย์ให้เป็นนิสัยเวลาเป็นไข้ต้องไปพบแพทย์พบหมอให้แพทย์หมอเพิ่นกวดเพียงเท่านี้เฮาก็มีส่วนร่วมในการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าพยาธิไข้เลือดออกแล้วอาจจะมอบเพลงให้ท่านได้หาฟังปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 MHz ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันอังคารขึ้น10ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่26พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการเสียงจากแนวลาว15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คันได้ฟังความเว้าข่มในๆอย่าเฝ้าจมหลายเน้อล้างเดือข่มขี้เพี้ยภายหน้าหากสิดียาสิติเตียนเว้าพักกะเราว่าข่มคืนบัดได้กินลาบก้อยพัดซีโอเอาหาแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแปลงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปะลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคือเก่าพร้อมทั้งนำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละภาคแต่ละทิศพร้อมทั้งเพลงล้ำจำนวนหนึ่งมาสร้างบรรยากาศให้ท่านได้เบิกบานมุ่นซื่นอยู่ในรายการล้มทั่วทิศฮับปะลุ้นพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็แม่นในตอนเช้าของวันอังคารขึ้น10ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้กงกะวันที่26เดือนพฤษภาคริสตศักราช2026เอาพบกับท่านผู้ฟังก็อยู่ในระยะท้ายเดือนของเดือนพฤษภาแล้วก็คิดว่าหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นพนักงานราชการด่านตำรวจพวกเฮาที่รับผิดชอบเวียกงานอยู่ในแต่ละขงเขตนั้นก็คงจะใจใส่ในการสู่สนจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของตนให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายโดยเฉพาะแล้วก็แม่นการปฏิบัติตามมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหั่นแหละเฮ็ดในทุกของเขตเวียกงานที่รับผิดชอบอยู่ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายเอาเป็นอะไรชาวนากสิกรของพวกเฮาระยะนี้ก็เห็นว่าฟ้าฝนสุรธานี่ตกลงมาได้ดีเฮ็ดให้ผืนแผ่นดินอุดมสมบูรณ์สุ่มซึนต้นไม้ใบหญ้าเขียวสดงดงามขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการเตือนให้พวกเฮาได้ก้าวเข้าสู่การผลิตฤดูหน้าปีแล้วฤดูฝนว่าซั่นซะโดยเฉพาะก็เป็นการปลูกข้าวหน้าปีนั่นแหละเฮ็ดได้จะสู่สนผลิตให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้เข้ามาซึ่งเป็นเสบียงอาหารหลักของคนลาวพวกเฮาได้ทางด้านข้าวกินนี่ก็ขาดข้าวและอยู่บ่ได้เพิ่นว่าทุกบ่มีเสื้อผ้าฝากเงินบังก็พออยู่ทุกบ่มีข้าวอยู่ท้องนอนดีอยู่บ่เป็นคือเพิ่นว่าหั่นแหละต้องได้เอาใจใส่ตึมอีกในการเพิ่มพูนผลิตผลหาเลี้ยงกุ้มตนเองนำพาเอาครอบครัวให้มีอยู่มีกินปราศจากความทุกข์ยากหลุดพ้นจากความทุกข์ยากนำพาประเทศชาติก้าวขึ้นหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาตามทิศนโยบายของพรรครัฐบาลได้กำหนดไว้เดือนพฤษภาคมยังเหลือแต่8-9มื้อก็จะหมดไปแล้วเดือนมิถุนาจะเข้ามาแทนที่อยู่ในเดือนมิถุนาในต้นเดือนมื้อถึงอิดของเดือนมิถุนาเป็นมีเหตุการณ์สำคัญนั้นก็คือวันเด็กน้อยสากลทั้งเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติตึมอีกเนาะพวกเขาจงกาเกียมเงินไข่ต่างๆเพื่อก้าวเข้าสู่การปลูกไม้ให้ได้ตามระดับคาดหมายบางเขตบางแขวงบางท้องถิ่นนี่เพิ่นกำหนดออกมาเลยเด้อยู่แขวงนั้นก็จะปลูกเท่านี้อยู่แขวงนี้ก็จะปลูกเท่านั้นกำหนดออกมาแล้วจะปลูกจักเขตตาอันนี้ก็เป็นแผนของแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นได้กำหนดออกแล้วพวกเขาจงพร้อมกันปลูกไม้ให้เป็นป่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องเบิ่งว่าการจัดตั้งปลูกแล้วนะการจัดตั้งปลูกแล้วก็มีการบูรณะรักษาเฮ็ดให้ต้นไม้เจริญเติบโตเขตในต้นไม้เจริญเติบโตขึ้นมาจะปลูกไม้ต้นหนึ่งนั้นกับบ่แม่นลงทุนน้อยได้ท่านผู้ฟังลงทุนคุดคุ้มลงทุนซื้อเบี้ยไม้บ่ใดที่บ่ได้ซื้อเบี้ยไม้ตามหัวไร่ไปนาเซาหัวเซาสวนพวกเขาปลูกก็แม่นได้คุดเด้ลงทุนออกแหงคุดคุ้มเด้เพื่อปลูกต้นไม้รวมแล้วก็แม่นการใช้จ่ายนี่ก็มีหลายดังนั้นพวกเขาต้องเฮ็ดให้แน่ใจให้ต้นไม้อัตราการรอดตายนั้นเลือลายที่สุดให้ต้นไม้เลือลายที่สุดนะเพื่อจะได้เพิ่มความเขียวงามเพิ่มความอุดมสมบูรณ์อยู่ในแต่ละของเขตนำเอาความสมซื่น
นำเอาความอยู่ดีกินดีมาสู่ประชาชนลาวบนเผ่าบ่แม่นเอาปลูกแล้วก็ทิ่มปะสะซ้ายไปให้สัตว์มากินให้เหี่ยวแห้งตายไปปีหน้ามาก็ปลูกใส่บนเก่าอันนี้มันบ่คักบ่แน่ปานใดปลูกก็ต้องให้มันเจริญเติบโตบ่ว่าปีนี้ก็ปลูกบนเก่าปีหน้าก็ปลูกบนเก่าปีนี้ก็ปลูกบนเก่าอยู่มันเป็นไปบ่ได้แม่นบ่ท่านผู้ฟังปลูกก็ต้องได้ปลูกบนใหม่ปลูกปีนี้ใครมันเจริญเติบโตปีหน้าใครมันเจริญเติบโตแน่นอนล่ะอัตราการรอดเหลือของต้นไม้ยังหลายก็จะเพิ่มการปกคลุมเนื้อที่ดินของประเทศเฮาได้ตามระดับคาดหมายเริ่มต้นของรายการก็มาฟังเพลงสักก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ฐานฟังในระยะต่อไป

เออภายหลังที่ท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านพ้นไปแล้ววันนี้กายจะนําเสนอให้ท่านฟังข่าวต่างๆที่ผู้ดําเนินรายการได้นํามาเสนอให้ท่านฟังมื้อนี้ข่าวทมิตรนี่แม่นเว้าถึงเพิ่นได้เปิดกล่องประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12กล่องประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ได้ดําเนินไปในตอนเช้าวันที่19เดือนพฤษภาคมนี่แหละอยู่ที่สำนักงานศูนย์กลางพรรคภายใต้การเป็นประธานของสายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศซึ่งมีกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคกรรมการศูนย์กลางพรรคสมบูรณ์และสำฮ้องเข้าร่วมและอยู่ในของประชุมครั้งนี้นี้ก็ได้ฟังการรายงานค้นคว้าปรึกษาหาลือและให้ทิศสีน้ำต่อปัญหาเนื่องในสำคัญคือผลการนำพาสีน้ำของกรมการเมืองและคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประจำ6เดือนต้นปีและที่ทั้งเป็นการ6เดือนท้ายปี2026การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีห่างบทสรุปติราคาเวียกงานก่อสร้างหากฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเวียกงานสามสร้างของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคซึ่งในนั้นได้ยกเพิ่นจะยกระดับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติห่างมติว่าด้วยการต้านสกัดกั้นป้องกันและแก้ไขพยาธิอัญมณีการสวราชบางหลวงปรากฏการโยท่อและการฟุ่มเฟือยในกงจักการจัดตั้งและในสังคมและนอกจากนั้นกองประชุมก็ได้ฟังการเผยแพร่เอกสารสำคัญของศูนย์กลางพรรคจำนวนหนึ่งเป็นต้นคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่11ทับคลสพลงวันที่7เดือนพฤษภาคม2006ว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำการสิ้นน้ำของคณะพรรคต่อเวียงงานแห่ธาตุการคุ้มครองและการแก้ไขปัญหาย่อท่อด้านทรัพยากรธรรมชาติและในโอกาสดังกล่าวนี้สายทองรุ่นศรีสุริตเพิ่นได้มีคำเห็นว่าเมื่อทบทวนคืนทัศนะแนวทางแผนนโยบายของพรรคเฮาในหลายสิบปีผ่านมาพวกเฮาเห็นว่าหรือว่าพวกเฮาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการนำพาพัฒนาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากสถานภาพด้อยพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้นและบืนตัวก้าวขึ้นเป็นประเทศกำลังพัฒนาซึ่งแม้นพลกรรมประวัติศาสตร์แห่งการนำพาของพรรคในยุคใหม่พรรคเฮาเวลาใดก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าการพัฒนานี่ก็แม่นความจำเป็นแถวหน้าหรือความจำเป็นอันดับหนึ่งและก็เป็นหน้าที่ประวัติศาสตร์ในยุคใหม่ของพรรคทั้งเป็นความเฮียกห้องต้องการอันหีบด่วนของประชาชนเฮาการนำพาพัฒนาของพรรคเฮาต้องบรรลุถึงการแก้ไขปัญหาพื้นฐานความล้วมนั่นคือการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและความด้อยพัฒนาของประเทศชาติให้ได้ยกกำลังการผลิตให้ขยายตัวเพื่อมีพื้นฐานวัตถุเทคนิคที่ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆเพื่อหับประกันให้จังหวะการเติบโตของเศรษฐกิจแห่งชาติดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้ประเทศชาตินับมือนับเจริญก้าวหน้าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสังคมมีความยุติธรรมหลายขึ้นและมีความสงบปลอดภัยพรรคเฮาได้กำหนดทิศนำสำคัญในการพัฒนาคือต้องรับประกันความยืนยงนำใส่ทาแหงด้านทรัพยากรที่มีให้สมส่วนกุ้มค่ามีประสิทธิผลทั้งรับประกันบ่ให้บกแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปเคียงคู่กับการพัฒนาคนสร้างคนให้มีทั้งความรู้ความสามารถมีความหนักแน่นทางด้านธาตุแท้การเมืองมีคุณสมบัติศีลธรรมมีความกระตือรือร้นและมีความบุกบืนสู่ส้นสูงในการพัฒนาอันสำคัญต
ต้องให้คนในชาติได้รับผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลจากการพัฒนาเพื่อบรรลุทิศนำนั้นต้องก่อสร้างหักฐานการเมืองสร้างความเข้มแข็งแต่หักฐานขึ้นมาเอาประชาชนเป็นกกเอาชนบทเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างมีแผนการและมีชุดสุ่มที่จะแจ้งถ้าความทุกข์ยากของประชาชนบ่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพรรคเฮาต้องมีความรับผิดชอบพร้อมกันนั้นสายเลขาธิการใหญ่ยังได้เน้นนักให้บรรดาสหายผู้แทนของประชุมต้องได้เพิ่มทวีความรับผิดชอบทางด้านการเมืองสุ่มสติปัญญาค้นคั่วคิดงำตึกตองและประกอบคำคิดคำเห็นอย่างมีจุดสุ่มกระทัดรัดต่อเนื่องในต่างๆให้มีความลึกซึ้งนักแน่นเป็นสติปัญญาล้วมมูของศูนย์กลางพรรคในการบูรณะแนวทางนโยบายเพื่อเป็นทิศสี่นำให้แก้การพันขยายและจะตั้งปฏิวัติให้เป็นจริงเฮ็ดให้คาดหมายที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรควางออกบรรลุผลสำเร็จอย่างจบงามเอาข่าวนี้แม่นเว้าถึงกองประชุมเปิดกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่19พฤษภาคมนี่แหละก็ได้เน้นท่านเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเพิ่นก็ได้เน้นหลายปัจจัยหลายปัญหาที่สำคัญโดยเฉพาะแล้วก็เป็นความเป็นแบบเป็นอย่างของพรรคเฮาในการสี่นำในการสี่นำนำพาปฏิบัติแนวทางนโยบายที่พรรคได้กำหนดออกให้ปรากฏผลเป็นจริงสำคัญมันถือเอาประชาชนเป็นกกนี่แหละนะถือเอาประชาชนเป็นกกถือชนบทเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเฮ็ดให้ประเทศชาติหลุดพ้นจากความด้อยพัฒนาเฮ็ดให้ประชาชนมีชีวิตกันไปอยู่นับมื้อนับดีขึ้นถ้าว่าบ่สำเร็จก็เป็นความรับผิดชอบทางด้านหน้าที่การเมืองของคณะบริหารงานคณะศูนย์กลางพรรควัฒนศาสตร์เพิ่นได้เน้นนับจังซั่นนะเน้นเน้นนักไปจังซั่นถ้าว่าการประกอบความคิดความเห็นนี้ก็เป็นสติปัญญาร่วมมือของศูนย์กลางพรรคในการบูรณะแนวทางนโยบายเพื่อเป็นทิศสี่นำให้แก่การพันขยายและจัดตั้งปฏิวัติให้ปรากฏผลเป็นจริงวันนี้ก็มาติดตามข่าวต่อไปข่าวนี้มันเว้าถึงสัมมนาการแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติการสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติได้จัดขึ้นแต่วันที่18ถึงวันที่20เดือนพฤษภาคมนี้อยู่ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านมอนไซลาวมัวซ่งรองประธานสภาแห่งชาติมีท่านนางอัมไพวันมีท่านนางอัมไพวรล้อมบุญแพงประธานกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมสนเผ่ามีห้องประธานกรรมธิการและห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติท้องและทมตีจากกระทรวงและองค์การที่เกี่ยวข้องต่างหน้าจากสถาบันคนขั้วเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติองค์การกระแดงแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงที่เป็นกรรมการของคณะกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านมอนไซลาวมัวซ่งเปิ้นได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติแม่นปัญหาระดับโลกบ่เพียงแต่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่มันหั่นก็ยังเป็นสิ่งท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชีวิตการอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าซึ่งส่วนใหญ่แม่นยังพึ่งพาธรรมชาติเป็นบอนธรรมหากินโดยเฉพาะเป็นภัยคมคู่ที่อันตรายต่อเศรษฐกิจสังคมด้วยเหตุนั้นระยะที่ผ่านมาสภาแห่งชาติได้ตั้งหน้าปฏิวัติบรรดาพันธสากลเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและปรากฏผลเป็นจริงถึงอย่างไรก็ตามผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ายังมีสิ่งท้าทายและข้อจำกัดหลายด้านที่จะต้องได้ร่วมกันพิจารณาสอกหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขและยกสูงประสิทธิผลของการปฏิบัติให้น้ำมือดีขึ้นฉะนั้นโดยเห็นได้ความจำเป็นและความสำคัญของเวียงงานดังกล่าวสภาแห่งชาติ
ก็คือกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าได้สมทบกับองค์การฮิวิตัสจัดกองประชุมนี้ขึ้นมาก็เพื่อยกสูงความรับรู้และเข้าใจเสริมสร้างทักษะและความเข้มแข็งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติที่มีผลกระทบเกิดขึ้นในสังคมลาวพร้อมทั้งเป็นเวทีให้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนการเคลื่อนไหวเรื่องงานต่างๆที่ติดพันกับการปฏิบัติภารกิจบาทของตนและสำหรับเนื่องในเอกสารที่นำมาเสนอในครั้งนี้ก็ประกอบมี14หัวข้อควบเอา3กลุ่มปัญหาใหญ่คือด้านนโยบายและนิติกรรมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์และกฎหมายที่ติดพันกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติด้านเทคนิคและการปรับตัวได้ค้นคว้าวิธีการลดพรถัดอายเงินแก้วการสร้างความทนทานและระบบพยากรณ์ภัยพิบัติที่ทันสมัยทางด้านกลไกการประสานงานแมนเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องกันส่วนกลางและท้องถิ่นในการเกี่ยมพร้อมตอบโต้และฟื้นฟูหลังภัยพิบัติพร้อมเดียวกันนี้ผู้เข้าร่วมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบความคิดความเห็นอย่างกลงไปกลงมาและซักถามในหัวข้อต่างๆที่สนใจให้มีความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งพร้อมทั้งถอดถอนบทเรียนประสบการณ์ตัวจริงในการตอบโต้หับมือกับภัยพิบัติทางดินฟ้าอากาศอยู่แต่ละท้องถิ่นนักข่าวสภาแห่งชาติเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้นะแม่นเว้าถึงเพิ่นได้มีการเปิดกองประชุมสัมมนาแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติซึ่งว่าแต่ละปีอยู่ประเทศเฮาก็แม่นเกิดมีสภาพภัยพิบัติขึ้นมาบ่จะเป็นน้ำท่วมกระทันหันอากาศแรงฝนตกบ่ถูกต้องตามฤดูกาลและอื่นๆอีกหลายอย่างลมพายุอยู่สินี่ไฟไหม้และอื่นอีกหลายอย่างซึ่งมันเกิดขึ้นแต่ละครั้งนั้นก็ได้สร้างความสูญเสียทางด้านทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนเฮาเป็นจำนวนหลากหลายภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ได้เอาใจใส่ในการแก้ไขในการช่วยเหลือผู้ประสบขอให้ด้วยดีตลอดมาเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะล่มข่าวสู่ฐานฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มทั่วทิศรับอรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังฮะจากนี้ไปก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังเต็มอีกข่าวนี้นี่แม่นเพิ่นได้ทาบทามคำเห็นใส่ห่างดำรัดการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนอยู่ในลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นได้จัดกองประชุมทับทามคำเห็นใส่ห่างดำรัดว่าด้วยการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าและองค์การจัดตั้งต่างประเทศสำหรับ4แขวงภาคใต้ในวันที่18-19พฤษภาคมนี้อยู่นครปากเซแขวงจำปาสักโดยการเป็นประธานของท่านพงศวรรค์ศรีสุราษฎร์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและท่านพิมพรพันดานุวงศ์ห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงองค์การอ้อมข้างศูนย์กลางและ4แขวงภาคใต้พร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำและจากนั้นกองประชุมนี่ทานห้องและทั้งตีกระทรวงการต่างประเทศคือทานพงศวรรค์ศรีสุราษฎร์นี่ได้ยกให้เห็นถึงจุดประสงค์เป้าหมายและความหมายความสำคัญของกองประชุมในครั้งนี้นี่ซึ่งเป็นกองประชุมครั้งสุดท้ายในการทาบทามคำเห็นของการแข่งการเกี่ยวข้องอยู่ขันท้องถิ่นภายหลังที่ได้สำเร็จการทาบทามสำหรับบรรดาแขวงภาคเหนือและภาคกลางแล้วซึ่งได้ดำเนินไปในท้ายเดือนในเดือนเมษาที่ผ่านมาหันและจุดประสงค์ของประชุมครั้งนี้ก็เพื่อทาบทามคำเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสำหรับ4แขวงภาคใต้ต่อห่างดำรัดว่าด้วยการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนอยู่ลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าและองค์การจัดตั้งต่างประเทศสำหรับปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแทนดำรัดว่าด้วยการเคลื่อนไหวด้านการข่าวขององค์การสื่อมวลชนต่างประเทศสำนักงานการทูตต่างประเทศและองค์การจัดตั้งสากลอยู่ในลาวที่ได้ทำการจัดตั้งปฏิบัติมาเป็นเวลา10กว่าปีนับแต่ปี2015เป็นต้นมาซึ่งผ่านการจัดตั้งปฏิบัติดำรัดสบับดังกล่าวหันในระยะผ่านมาก็เห็นว่ายังบ่ทันรวมศูนย์และเป็นเอกภาพเท่าที่ควรทั้งอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีการทับซ้อนกับนิติกรรมของแขนงการอื่นซึ่งอาจบ่สอดคล้องกับกฎหมายภายในและกฎหมายสากลจำนวนหนึ่งและก็ยังบ่ทันกวมเอาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องฉะนั้นกระทรวงการต่างประเทศนี่จึงได้ตกลงปรับปรุงดำรัดดังกล่าวเพื่อให้มีเนื้อในจะแจ้งหัดคุมครบถ้วนและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้หากประกันความสอดคล้องกับกฎหมายของลาวและกฎหมายสากลรวมศูนย์และมีความเป็นเอกภาพในการคุ้มครองเพียงงานดังกล่าวในขอบเขตทั่วประเทศแน่ใส่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระวังลาวและต่างประเทศให้นับมือนับกว้างกว่าและกองประชุมครั้งนี้นี่คณะผู้สอบได้นำเสนอห่างดำรัดฉบับปรับปรุงและผู้กระหม่อมก็ได้เอาใจใส่คนขั้วประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาโดยเน้นใส่สิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบของภาคส่วนตนเพื่อเฮ็ดให้ดำรัดฉบับดังปรับปรุงดังกล่าวนี้มีความถูกต้องจะแจ้งหัดคุ้มและครบถ้วนที่สุดกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เขียนนะอันนี้ก็สมควรในการคุ้มครองสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าและองค์การจัดตั้งต่างประเทศที่มีการเคลื่อนไหวเวียกงานการข่าวอยู่ในลาวของพวกเขาต้องปฏิบัติตามลำรัดปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของประเทศและกฎหมายสากลทุกๆประเทศมีระเบียบกฎหมายปกครองเลยปกครองด้วยกฎหมายบ่แม่นว่าอยากเข้ามาก็เข้าอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดตามใจตัวเองมันบ่ถูกต้องการที่กระทรวงการต่างประเทศนี่เพิ่นได้จัดทับทามคำเห็นใส่ห่างดำรัดการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนอยู่ในลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าและองค์การจัดตั้งต่างประเทศในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีที่สุด
ในการปกป้องอธิปไตยของตนเองมาฟังข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แม้นว่าถึงกองประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนลาวกัมพูชากัมพูชาลาวครั้งที่4ห้องหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวพร้อมคณะได้เดินทางเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนลาวกัมพูชากัมพูชาลาวครั้งที่4ที่จัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้อยู่แขวงเสียงตั้งราชอาณาจักรกัมพูชาคณะไฟลาวนี่นำโดยพลตีวันทองบุตรวงศ์ห้องหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวประธานคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนลาวกัมพูชาซึ่งฝ่ายกัมพูชานี้ก็แม่นนำโดยพลเอกเอิร์ดสารัตห้องผู้บัญชาการสูงสุดหัวหน้าเสนาธิการร่วมประธานคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนกัมพูชาลาวพร้อมคณะมีบรรดาคณะกรรมการทั้ง2ฝ่ายพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและอยู่ในของประชุมนี่เพิ่นก็ได้ทบทวนคืนเกี่ยวกับการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนของ2ประเทศซึ่งเห็นว่าได้รับผลสําเร็จเป็นอย่างดีและสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติกลไกร่วมมือคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนลาวกัมพูชากัมพูชาลาวซึ่งได้เป็นเอกภาพร่วมกันคือ2ฝ่ายนี่จะสืบต่อจัดตั้งพันขยายการร่วมมือในการป้องกันรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามชายแดนของ2ประเทศให้กลายเป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือหลีกเลี่ยงทุกการปะทะกันด้วยกำลังอาวุธต้องรักษาให้ได้ความสงบความปลอดภัยตามชายแดนและกองกำลังที่อยู่ตามชายแดนของ2ฝ่ายต้องเป็นเจ้าการร่วมมือกับองค์การปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ2ประเทศในการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติเช่นการก่อการร้ายการฆ่ามนุษย์การค้าขายสิ่งเสพติดการค้าอาวุธสงครามการค้าขายวัตถุบูฮานการตัดไม้ทำลายป่าการส่อโกงทางด้านโทรคมนาคมการค้าขายเถื่อนการขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติการล่าสัตว์ป่าและการกระทำผิดกฎหมายสืบต่อให้กำลังป้องกันชายแดนของกองทัพประชาชนลาวและกำลังป้องกันชายแดนกองทัพแห่งราชอาณาจักรกัมพูชามีการประสานงานและพัวพันเวียกงานที่ดีต่อกันพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันอย่างเป็นปกติและแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตามชายแดนโดยสันติวิธีเพื่อรายงานขอทิศสิ้นน้ำจากขันเทืองของตนให้ทันเวลาเคียงคู่กันนั้นก็ต้องร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นในการต้านและสกัดกั้นทุกการโฆษณาที่บ่ดีของฝ่ายที่3ที่เป็นการยุแย่ก่อให้เกิดข้อขัดแย้งและข้อมูลแห้งที่เป็นการแตะต้องถึงความสามัคคีมิตรภาพและการร่วมมือของประชาชน2ชาติ2กองทัพลาวกัมพูชากัมพูชาลาวสืบต่อเสริมขยายการร่วมมือกับองค์การปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฮ็ดหน้าที่ศึกษาอบรมประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายแดนลาวกัมพูชากัมพูชาลาวให้รับรู้เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆของแต่ละประเทศหลีกเว้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบที่แตะต้องถึงความสงบปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ2ประเทศ2ฝ่ายยังได้เป็นเอกภาพกันในการรักษาหลักการแห่งสันติภาพมิตรภาพความสามัคคีและการร่วมมือตามบริเวณชายแดนของทั้ง2ประเทศทุกปัญหาที่เกิดขึ้นต้องได้แก้ไขด้วยสันติวิธีและเคารพอธิปไตยพื้นแผ่นดินครบถ้วนของกันและกันสืบต่อสนับสนุนและยกสูงการเสริมขยายมูลเสื้อความสามัคคีมิตรภาพที่ดีฐานบ้านใกล้เงินเคียงที่ดีโดยเฉพาะบรรดากรมกองที่ตั้งอยู่ตามบริเวณชายแดนให้มีการพัวพันที่ดีอย่างเป็นประจำแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพการให้ทันเวลาและสร้างกระบวนการกีฬาการท่องเที่ยววัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีซึ่งกันและกันหลังจากนั้น
ประธานหวมทั้งสองฝ่ายได้พร้อมกันลงนามในบทบันทึกของประชุมคณะกรรมการหัวมือรักษาความสงบเพียงห้อยตามชายแดนลาวกัมพูชากัมพูชาลาวครั้งที่4ปี2026เพื่อรับรองเอาผลกองประชุมในครั้งนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าให้เกิดดอกออกผลในชายเฮ็ดในชายแดนของ2ประเทศลาวกัมพูชากัมพูชาลาวกลายเป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพการพัฒนาและการร่วมมือที่มีผลประโยชน์ที่ดีร่วมกันนะข่าวจากห้อยเอกมิกกี้แก้วสุวรรณเพิ่นเป็นผู้เขียนขอบใจห้อยเอกมิกกี้แก้วสุวรรณอยู่ทางกำลังป้องกันศาสตร์พุ่นแหละเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้แม่นว่าถึงกองประชุมร่วมมือคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเหียบห้อยตามบริเวณชายแดนลาวกัมพูชากัมพูชาลาวครั้งที่4จึงได้มีการปรึกษาหรือกันหลายบรรณาที่พัวพันถึงความสงบปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยความเป็นเอกราชของ2ประเทศ

้อมด้วยพนักงานวิชาการที่เกี่ยวข้องของแผนกเทคโนโลยีการสื่อสารแขวงคลาดวิสกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงและบริษัทโทรคมมนาคมสาขาแขวงจำปาสักเขาห่วมนำและการเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็ได้ติดตามกดกาเบิงเสาไฟฟ้าอยู่จุดที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยอยู่ด้านหน้าของศูนย์การค้าตังเจริญตลาดใหม่ปากเซนครปากเซเพื่อเก็บกรรมสภาพความเป็นจริงและร่วมกันวางทิศทางแผนการแก้ไขให้วองไวทันการหลีกเว้นการเกิดอัคคีภัยในต่อหน้าเพิ่นก็ได้ลงติดตามเบิ่งจุดใดเสาไฟอยู่จุดใดที่จะมีความเสี่ยงพาให้เกิดอัคคีภัยได้ก็เก็บกรรมข้อมูลให้ละเอียดแล้วเพื่อหาทางแก้ไขให้วองไวทันการรับประกันว่าให้เกิดอัคคีภัยในต่อหน้าถ้ามันเกิดมาก็สร้างความสูญเสียบ่สูญเสียหลายก็สูญเสียหน่อยบ่สูญเสียหน่อยก็สูญเสียหลายนะดีแท้ก็รีเวียนบ่ให้มันเกิดขึ้นนั่นแหละเพิ่นได้ลงติดตามอยู่นครปากเซคิดว่าจะเป็นบทเรียนอันดีให้แก้กันนำของบนอื่นนครอื่นแขวงอื่นในขอบเขตทั่วประเทศเอาข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปนี่เป็นว่าถึงความภาคภูมิใจของนักศึกษาลาวอยู่มหาวิทยาลัยวิ่งที่ได้เข้าร่วมในงานแข่งขันเสียงเพลงนักศึกษาศกเฮียน2025-2026ทั่วมหาวิทยาลัยวิ่งและก็ได้รับรางวัลที่3มาของและในโอกาสครบรอบ136ปีวันเกิดของประธานโฮจิมินห์และ115ปีวันที่ท่านโฮจิมินห์ออกเดินทางซอกหาเส้นทางกู้ชาติมหาวิทยาลัยวิ่งเพิ่นก็ได้จัดการแข่งขันเสียงเพลงนักศึกษาศกเฮียน2025-2026ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในงานครั้งนี้ก็ถือว่าอันเป็นปีทำยิ่งใหญ่ที่นักศึกษาลาวจำนวน37คนโดยการนำพาของคณะนักศึกษาลาวศกเฮียน2025-2026ได้เข้าร่วมแสดงในงานแข่งขันเสียงเพลงนักศึกษาศกเฮียน2025-2026และก็ได้รับรางวัลอันดับ3ทั่วมหาวิทยาลัยมาของนี้ก็ถือได้ว่าการฟ้อนการฮ้องการแสดงของนักศึกษาลาวเฮาเนี่ยก็สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นลาวถ่ายทอดถึงไสยชนะความอุดมหังมีความสามัคคีของคนเวียดนามและมิตรภาพอันยืนยงของสองชาติลาวเวียดนามได้เป็นอย่างดีการได้เข้าร่วมในงานแข่งขันเสียงเพลงนักศึกษา2025-2026ครั้งนี้ก็ถือเป็นความภูมิใจอันยิ่งใหญ่สำหรับนักศึกษาลาวเฮาที่กำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยวิ่งเพราะนี่บ่แม่นเพียงแต่การขึ้นเวทีแสดงความสามารถในการฟ้อนการฮ้องเพลงแต่มันเป็นการมีส่วนร่วมในงานประวัติศาสตร์และงานสำคัญของมหาวิทยาลัยและของประเทศเวียดนามเว้ารวมผลสำเร็จนี้บ่เพียงแต่เป็นรางวัลเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงพลังงานพลังแห่งของนักศึกษาลาวอยู่มหาวิทยาลัยวิ่งบ่เพียงแต่มาเรียนแต่ยังมาสร้างชื่อเสียงสร้างความภาคภูมิใจในกันกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าพัฒนาตนเองและกล้าที่จะประกอบส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนารักษาสายพัวพันมิตรภาพการร่วมมือหอบด้านความสามัคคีพิเศษระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้มันคงขนองแก่นตลอดไปอันนี้ก็เป็นข่าวจากนักศึกษาลาวอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิ่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามพุ่นแหละเพิ่นส่งมาให้ก็ดีใจนำเนาะที่นักศึกษาจำนวน37คนอยู่มหาวิทยาลัยวิ่งกล้าแสดงออกในการประกอบส่วนหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอมด้านระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้มันคงขนงแก่นตลอดไปจากนี้ก็ไปทั้งแขวงเสียงขวางอยู่ทั้งแขวงเสียงขวางเนี่ยแมนปกสแขวงเพิ่นได้กักตัววัยรุ่นและเจ้าของห้านบันเทิงนี่ถึง17คนเอามาศึกษาอบรมปกสแขวงเสียงขวางรายงานว่าวันที่14พฤษภาคมนี้เจ้าหน้าที่แผนกสกัดกั้น

ต้านยาเสพติดปคสแขวงเสียงขวางได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงกวดกาห้านบันเทิงแห่งหนึ่งภายหลังที่ได้รับการห้องเฮียนรับเสียงห่างเสียงจากสังคมว่าอยู่ห้านหลังกาหันได้เปิดกายโมงเวลากำหนดและเปิดเพลงเสียงเนื่องนั้นสร้างความเดือดร้อนและรบกวนเวลาพักผ่อนของประชาชนอยู่ในบริเวณอ้อมค้างผ่านการลงกวดกาตุจริงอยู่สถานที่ดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่เพิ่นสามารถกวดพบและกักตัววัยรุ่นที่กำลังจัดงานปาร์ตี้มั่วสุมสิ่งมึนเมาและสิ่งเสพติดประเภทปุ่มเป้าบรรจุสารไนตรัสออกไซด์จำนวน17คนเป็นหญิง6คนซึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวพวกเกี่ยวทั้งหมดมาสอบสวนอยู่แผนกวิสาสปะผ่านการสอบสวนพวกเกี่ยวได้รับสารภาพว่าได้พากันมั่วสุมสิ่งมึนเมาและเสพสารเสพติดปุ่มเป้าอยู่สถานที่แห่งนี้แท้ต่อกรณีนี้เจ้าหน้าที่จึงได้เฮ็ดบทบันทึกศึกษาผมกล่าวเตือนวัยรุ่นนักกล่าวหันกลุ่มวัยรุ่นนักกล่าวหันพร้อมทั้งมอบให้พ่อแม่ผู้ปกครองรับตัวไปศึกษาผมและกล่าวเตือนต่อไปสำหรับเจ้าของห้านบันเทิงเจ้าหน้าที่ได้เฮ็ดบทบันทึกกล่าวเตือนและศึกษาผมอย่างเด็ดขาดโดยห้ามบ่ให้เปิดบริการกายโมงกายเวลาและห้ามบ่ให้สร้างเป็นบ่อนอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มแก๊งวัยรุ่นมาใส่เป็นบ่อนมั่วสุมสิ่งเสพติดอย่างเด็ดขาดหากเจ้าหน้าที่กวดพบเห็นการละเมิดในครั้งต่อไปแม้นจะได้ดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองการมั่วสุมสิ่งเสพติดของวัยรุ่นนี่มีแต่ละเขตแต่ละแขวงมีอย่างหลวงหลายอันนี้เป็นปรากฏการณ์ย่อท่อหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมลาวพวกเขาพวกเขาจงเป็นเจ้ากันกันในการสกัดกั้นปราบปรามให้ทวงทันกับสภาพการตัวจริงเอาข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แมนได้เว้าถึงครูสั่งครูสมเป็นยังคอยว่าครูสั่งครูสมอันนี้นี่แมนโจรสองผัวเมียเปิ้นได้ก่อเหตุลักเครื่องผัวหันลบหนีได้แล้วก็ปะทิ่มเมียไว้อยู่บอนที่ตนเองเป็นลักเครื่องนั้นจนถูกจับวันที่17พฤษภาคมนี่แหละเวลา 19:30 น. สองผัวเมียกับเพศเป็นโจรได้ขับขี่รถจักรก่อเหตุลักเครื่องอยู่ห้านขายเครื่องแห่งหนึ่งที่บ้านคำหุงเมืองไสธานีนครหลวงจันทน์เบื้องต้นนี่เจ้าของห้านให้ข้อมูลว่าสามารถจับได้1คนหมายความว่าจับได้1คนอันนี้เป็นผู้เป็นเมียจับได้ผู้เป็นเมียและได้เครื่องคืนส่วนผู้เป็นผัวหันผู้พาสร้างนั้นได้ขับขี่รถจักรเอาตัวลบหนีไปได้ผู้ก่อเหตุได้รับสารภาพว่าได้อาศัยอยู่บ้านดอนติ้วเมืองไสธานีและเคยลักเครื่องมาแล้วหลายครั้งแต่ก็สามารถลบหนีมาได้ปัจจุบันนี้เจ้าของห้านได้นำตัวผู้เกี่ยวโจรผู้เป็นเมียหันไปห้องการบ้านกลุ่มศรีวิไลเมืองไสธานีและนำส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองนะอันนี้แหละเพื่อนว่าครูสางครูสมแท้ๆผัวเมียพร้อมใจกันไปลักเครื่องของคนอื่นหากินด้วยการเป็นโจรสุดท้ายมากระถึกจับได้หลายทันก็สร้างความหยุ่งยากให้ตนเองสร้างความหยุ่งยากให้ครอบครัวญาติพี่น้องจงมาหากินด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์หากินด้วยการออกแรงงานที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆคนเอามาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเทียงแก้วเวลาวงลาไปเพียงสำนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินเก็บสบายดีมิละการที่คิดฮอดจิถึงทุกทานขอนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีกระจายเสียงที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวผ่านทาง FM 103.7 MHz และกระจายไปที่ระบบ FM 94.3 MHz กระจายเสียงไปพร้อมกันเนาะหาฟังแจ้งสะดวกสบายหรือว่า2ช่องทางมิละการยังฟังบ่คักเทื่อเข้าไปหาฟังที่เว็บไซต์ก็ได้พิมพ์ว่า www.lnr.org.laวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลก30นาทีนี้อยู่กับอนุรักษ์ในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษผลิตภัณฑ์ที่ดีของคนลาวเฮาดังนั้นผู้ใดที่ได้สมใส่แล้วเนาะกระบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีต่อสุขภาพผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันนี้มีห้อยกว่าสนิทไฮมิลและการนั้นได้เลือกตามความต้องการบ่ว่าจะเป็นซากาเฟ่ยาอมพืชสมุนไพรต่างๆที่เพิ่นเอามาผลิตเป็นสมุนไพรป้องกันพยาธิหรือว่าช่วยในการฟื้นฟูห่างกายของท่านนั้นให้ดีขึ้นเนาะสำหรับผู้ใดที่ยังบ่ทันได้ตัดสินใจเทื่อก็จะคิดโดนเกินไปอย่าลืมว่าปัญหาสุขภาพนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าว่าห่างกายดีสุขภาพดีก็ถือว่าโชคดีไปท่านผู้ฟังในกรณีที่เจ็บเป็นอุ่นขึ้นมาดิอันนี้บ่อยากให้ไผเจ็บบ่อยากให้ไผเป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกนี้บ่ปรารถนาเลยแต่ถ้าว่าอยากมีสุขภาพที่ดีก็อย่าลืมตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้สินค้าใดผลิตภัณฑ์ใดที่มีและการอยากได้เนาะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หมายเลขโทรศัพท์021-412-977และยาต้นของทางรายการทักทายมีและการซ้ำนี้ก่อนและยาต่อไปนั้นจึงเข้ามาทักทายกันเติม

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนถูกทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ่นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570479

อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

มิตรรายการและท่านผู้ฟังยังหาฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอนุรักษ์ดำเนินรายการสู่ทานได้หาฟังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษอยู่กับผลิตภัณฑ์ของลุงคำสิงสีหาเทพมิตรรายการฮู้จักดีในน้ำเห็ดหมื่นปีซาเห็ดหมื่นปีกาเฟเห็ดหมื่นปีผลิตภัณฑ์นี้เนาะหลายคนได้ดื่มได้สมใจแล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีต่อสุขภาพดังนั้นขอให้มิตรรายการนั้นสืบต่อเนาะในการซวยอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองท่านผู้ฟังสำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีโดยเฉพาะแมนกาเฟเห็ดหมื่นปีมีทั้งสนิทที่มีน้ำตาลหลักกระบอมีน้ำตาลมีกาเฟเห็ดหมื่นปีบวกโสมถ้าว่าทานดื่มกาเฟเห็ดหมื่นปีสรรพคุณที่มีและการดื่มลงไปแล้วจะได้คุณประโยชน์คือเท่าไรได้แน่นอนมีและการจะช่วยเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายช่วยปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายเนาะนอกจากนั้นผู้ใดที่มีปัญหามักเป็นวินเป็นเวียนหน้ามืดตามัวมักเป็นลมผู้อายุสูงหรือว่าไว้กลางคนเพศหญิงเพศชายนี่เป็นคือกันท่านผู้ฟังดังนั้นก็ดื่มเบิ่งลองเบิ่งดูว่าสุขภาพของท่านนั้นจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีคือแนวใดเนาะก็เชื่อว่าดีขึ้นท่านผู้ฟังต้องใช้เวลาดังนั้นผู้ใดที่ว่าอยากได้ซากาเฟเห็ดหมื่นปีไปให้พ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องได้ดื่มก็อย่าลืมติดต่อมาหาพวกเราได้เนาะ021-412-977021-412-977มาเปรียบบรรยากาศก่อนฝากต้อนเสียงเพลงในรายการเพื่อสุขภาพดี

มื่อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดๆคนคั่วสอบหาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาเปิ้นใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮาเมื่อก่อนนี่โทรอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาที่ว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดได้ทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตําแต่เนื้อถึงใต้มาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดนี่ก็คือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ําหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงนั่นแสดงเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดําสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หาหยาดแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะค่อยมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงวันนี้เนาะมากระถือโค้งแห้งสามสานโลบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืดหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืดนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเปิ้นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืดที่สุดของโลกเพิ่นใส่หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่1แหละแม่นว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดหมื่นปีเฮาว่านี่แหละอันที่2แหละมันลีซูบูหรือว่าโสม

ยินดีต้อนรับมีรายการและท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะเวลาของทางรายการเพื่อสุขภาพดีๆอีกครั้งหนึ่งหาฟังอยู่สายเนาะ FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz หวังว่าคงจะแจ้งสะดวกสบายหรือว่ามีรายการจะไปหาฟังที่เว็บไซต์ก็ได้เพียงแต่พิมพ์ว่า www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกเว้าถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษในปัจจุบันนี้มีไล่ท่านผู้ฟังอิงใส่เวลา30นาทีนี้กับการประชาสัมพันธ์หมดบ่หมดแน่นอนเนาะจะแนะนำบางส่วนเท่านั้นของผลิตภัณฑ์กบเฮาให้มีรายการนั้นได้ฮู้จักน้ำกันเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆทั้งนั้นท่านผู้ฟังเนาะบ่ว่าจะเป็นซากาเฟ่ถ้าเว้าถึงซากาเฟ่นี่หลายคนก็ได้ดื่มแล้วเฮ็ดหมื่นปีซาเฮ็ดหมื่นปีกาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีเด้อผู้ใดที่ดื่มกาเฟ่บ่ได้เอาซาก็ได้ผู้ใดที่ดื่มซาบ่ได้เอากาเฟ่ก็ได้มีหลายทางเลือกตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพในปัจจุบันนอกจากซากาเฟ่แล้วแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือซาอายุวัฒนะเรื่องของซาอายุวัฒนะนี่นะมีรายการจะช่วยเรื่องของการล้างสารพิษช่วยบำรุงสายตาผู้ใดตามืดตามัวตาบ่จ่าบ่แจ้งเบิ่งบ่เห็นจังซี่อย่าลืมซาอายุวัฒนะเด้อจากนั้นยังมีซาดีเบาหวานช่วยลดน้ำตาลในเลือดมีแป้งนัวพร้อมให้สารอาหารนี่ครบหาหมู่เลยส่วนว่าซาผักอีหุมเด้ซาผักอีหุมนี่จะช่วยเรื่องของการเพิ่มแฮธาตุซามักขามป้อมจะให้วิตามินซามักยอจะช่วยเรื่องของการไหลเลือดเฮ็ดให้เลือดนั้นไหลเวียนดีเนาะบรรดาสาวๆทานยิงนี่อย่าลืมดื่มซามักขามป้อมเด้อและซามอนมีรายการเนาะจะช่วยเรื่องของการลดไขมันหน้าท้องผู้ใดที่มีหน้าท้องใหญ่นี่เป็นเพศหญิงเพศชายนี่จะบ่มั่นใจแม่นบ่เดี๋ยวเบิ่งรูปทางหน้าตานี่การแต่งกายนี่คือว่าสุภาพเรียบร้อยเจ้าสู้เลียวเบื้องหน้าท้องและท้องไข่อยู่มีรายการเนาะท้องใหญ่ในที่นี้อาจจะบ่แม่นผู้หญิงที่เพิ่นถือผ่าเด้อาจจะมีไขมันหน้าท้องหลายเกินไปบ่ว่าเพศหญิงเพศชายก็ตามท่านผู้ฟังแล้วเฮ็ดให้บ่มั่นใจนุ่งเครื่องกับบ่งามแบบนี้ถ้าว่าหน้าท้องบ่ใหญ่หน้าท้องแบนเรียบจังซี่นะอุ้ยงามได้ท่านผู้ฟังจะเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายก็ตามผู้ที่มีไขมันหน้าท้องหลายซาลมอนนี่ช่วยลดไขมันหน้าท้องได้เนาะอย่าลืมเด้อซื้อซาลมอนจากพวกเฮาท่านผู้ฟังติดต่อสอบถาม02-1412-977และยังมีซาคืนความสาวหวานสาวงามดีล้มขาวประจำเดือนมาปกติช่วยไล่เลือดมีกระซ้ายขาวพร้อมเนาะช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายช่วยสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายซาขิงดำน้ำผึ้งก็มีท่านใดที่มักขิงดำบวกกับน้ำผึ้งท่านผู้ฟังแล้วก็ยังมีกาเฟ่ลดความดันเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีกาเฟ่บำรุงสายตามีวิตามิน A B6 และวิตามิน Eกาเฟ่กำลังเสื้อโครงช่วยให้เลือดไหลเวียนดีกาเฟ่ขิงดำและยังมีหวานดีกระเพาะสำหรับกาเฟ่ผักอีหุมก็มีคือกันท่านผู้ฟังโอ้ยรู้สึกว่าหลากหลายเนาะมีรายการฟังไปเพลินไปบ่จื้อซ้ำว่าผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮานี่มีอย่างแน่ดังนั้นโทรติดต่อสอบถามได้เนาะ02-1412-977อันนี้เป็นบางส่วนเท่านั้นที่มาเว้าสู่กันฟังเนาะถ้าว่าอยากฮู้รายละเอียดก็คือ02-1412-977

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ทักทายมิรายการตอนท้ายรายการกับรายการเพื่อสุขภาพที่ดีขอขอบใจที่มิรายการรับฟังรายการนี้อยู่เปิดวิทยุแซ่ไว้ตั้งแต่ไขสถานีจนกว่าปิดสถานีเด้อมีรายการแต่ว่าบางคนอาจจะฟังบางระยะเท่านั้นเนาะอิงใส่เวลาตามทางรายการกบเฮานี่กะค่อนๆเข้ามาแล้วท้ายนี้ยังอยู่กับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษคือเก่าสำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดเมือนปีโดยเฉพาะเมนกาเฟ่เห็ดเมือนปีมีทั้งสนิทีมีน้ำตาลและกับบ่มีน้ำตาลมีกาเฟ่เห็ดเมือนปีบวกสมผู้ใดอยากได้สนิทใดโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้021412977หรือว่ามีรายการได้ไปห้านค้าห้านขายห้านมินิมาร์ทก็มีท่านผู้ฟังนอกจากนั้นยังมีตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตผู้ใดอยากได้สนิทใดโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้021412977หรือว่ามีรายการได้ไปห้านค้าห้านขายห้านมินิมาร์ทก็มีท่านผู้ฟังนอกจากนั้นยังมีตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศต้องขอขอบใจมิรายการที่เสื้อใจผลิตภัณฑ์กบเฮาเนาะมิรายการเก่าที่เพิ่นได้รับฟังรายการกบเฮาเพิ่นก็ไปซื้ออยู่ศูนย์เลยเนาะเวลามิรายการไปซื้ออยู่ศูนย์เนาะก็อย่าลืมแจ้งพนักงานของกบเฮาแด่ว่าเฮาฟังจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีเวลาตามทางรายการนี้เดินทางมาถึงตอนท้ายแล้วขอขอบใจมิรายการหลายๆอยู่น้ำกันตั้งแต่ต้นรายการมาหาฟังรายการนี้ได้มื้อนี้อนุรักษ์ผู้ดำเนินรายการลาเมรายการไปเพียงเท่านี้สบายดี

สบายดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ฮักแผนทุกท่านขอนำท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการเฮาออกอากาศให้ท่านรับฟังรับชมกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนฮอดวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 6:30 นหาเวลา 7:00 นและการเฮาออกอากาศทางระบบ AM แล้วก็ FM 103.7 MHz พร้อมทั้งไลฟ์สดให้ท่านได้เบิ่งได้ชมกันที่เพจ Facebook ของพวกเขาคือ Lao National Radio ท่านผู้ฟังหลายคนก็ถือว่าใจจดใจจ่อที่ได้ติดตามข่าวที่เหตุการณ์มีประชาชนได้ติดอยู่ในถ้ำอยู่ทางแขวงเซสมบูรณ์ก็ความคืบหน้าเป็นดังนั้นวันนี้พวกเขาก็จะบ่ทันรับทราบกันตื่มว่าการค้นหาการช่วยเหลือเป็นคืนแนวใดอันนี้ก็เป็นข่าวนึงที่ว่าสังคมให้ความสนใจหลายพอสมควรอยู่ในสื่อออนไลน์ต่างๆก็ได้เห็นออกกันเต็มเนาะรายละเอียดจะเนิดจะว่าส่วนฟังตื่มเนาะระยะต่อไปเนาะกติวันระยะนี้ก็เป็นระยะที่ฝนฟ้าขนองฝนตกบางจุดบางแห่งก็ตกแห้งน้ำท่วมขังต่างๆท่านก็ฝากเตือนเนาะในการที่ผู้ใดที่ว่าอาศัยอยู่ทำแคมห่วยห้องของบึงแคมน้ำใหญ่แม่น้ำน้ำเสียต่างๆก็ควรมีสติระวังตัวในการเก็บเมี่ยนมัดสิ่งของที่อาจจะเสียหายนั้นขึ้นไปไว้บนที่ปลอดภัยตลอดฮอดสัตว์เลี้ยงงัวควายเป็ดไก่หรือว่าหมูหรือว่าอื่นๆพร้อมกับอุปกรณ์หับใส่ในการผลิตเก็บไว้บนสูงเพื่อเป็นการป้องกันบ่อยมีการท่วมเสียหายไปกับสายน้ำเนาะเอาเริ่มต้นข่าวเกี่ยวกับกองประชุมประกอบคำเห็นใส่หางเดินในเอกสารกองประชุมใหญ่และทาบทามบุคลากรออกสมัครคำเลือกตั้งเข้าในคณะผลงานผักคณะกวดกาศูนย์กลางผักและองค์การกวดกาแห่งรัฐรอบที่1สมัยที่5ในวันที่22พฤษภาคมนี้คณะกวดกาศูนย์กลางผักได้จัดกองประชุมประกอบคำเห็นใส่หางเดินในเอกสารกองประชุมได้ทาบทามบุคลากรออกสมัครคำเลือกตั้งเข้าในคณะบริหารผักคณะกวดกาศูนย์กลางผักองค์การกวดกาแห่งรัฐรอบที่1สมัยที่5จัดขึ้นอยู่ที่สโมสรคณะกวดกาศูนย์กลางผักโดยการเป็นประธานของสหายวันไซพองสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักประธานคณะกวดกาศูนย์กลางผักประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสลัดบางหลวงศูนย์กลางมีต่างนาจากคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักบรรดาคณะผักคณะหน่วยผักสมาชิกผักอาวุโสบำนาญและสมาชิกผักสมบูรณ์ที่ขึ้นกับคณะกวดการศูนย์กลางผักเข้าร่วมทั้งหมด209สายเป็นหญิง72สายในกองประชุมสายสุขคำผิดเฮืองบุษีกรรมการศูนย์กลางผักรองประธานคณะกวดการศูนย์กลางผักรองประธานองค์การกวดการแห่งรัฐและรองหัวหน้าองค์การต้านการสลัดบางหลวงศูนย์กลางได้ผ่านทางบทรายงานการเมืองของคณะบริหารงานผักคณะกวดการศูนย์กลางผักสมัยที่5จากนั้นสหายนางปิงคำราชสีมากรรมการศูนย์กลางผักรองประธานคณะกวดการศูนย์กลางผักรองประธานองค์การกวดการแห่งรัฐและรองหัวหน้าองค์การจัดตั้งการสลัดบางหลวงศูนย์กลางก็ได้ผ่านทางบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานกวดกา5ปี2021-2025และทิศทางแผนการพัฒนาเวียกงานกวดกา5ปี2026-2030นอกจากนี้สายค้ำไหลศรีประเสริฐกรรมการศูนย์กลางผักรองประธานคณะกวดกาศูนย์กลางผักรองประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและรองหัวหน้าองค์การต้านการสลัดบางหลวงศูนย์กลางยังได้ผ่านทางบทสำรวจการนำพารวมของคณะบริงานผักคณะกวดกาศูนย์กลางผักสมัยที่5พร้อมเดียวกันนั้นประธานกองประชุมยังได้เจาะจิ้มต่อการประกอบคำเห็นใส่3หางเอกสารดังกล่าวนั้นและเน้นให้ผู้เข้าร่วมเสื้อชูความรับผิดชอบเป็นเจ้าการในการประกอบคำเห็นต่อเอกสารเพื่อให้มีเนื้อในสมบูรณ์ครบถ้วนหลังจากนั้นผู้แทนกองประชุมก็ได้พัดเพียนกันประกอบคำเห็นต่อ3หางเอกสารอย่างกงไปกงมาในมือเดียวกันสายวิรวันบุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักก็ได้ผ่านมาตรฐานเงื่อนไขผู้ออกหับสมัครเลือกตั้งรอบที่1หลังจากนั้นสายวันไซพองสวรรค์ก็ได้มีคำเห็นต่อการทาบทามคณะบริหารงานผักคณะประจำผักเลขาห้องเลขาคณะผักประธานและห้องประธานกวดกาผักซึ่งสายได้เน้นให้ผู้แทนยกสูงความเป็นเจ้าการในการปอนบัตรคัดเลือกบุคลากรในครั้งนี้เลือกเอาผู้ที่มีมาตรฐานครบถ้วนสำคัญแมนทางด้านคุณภาพการเมืองเป็นก๊กเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถนำพาซีน้ำต่อยอดงานวิชาเฉพาะได้เป็นอย่างดี
จากนั้นสมาชิกพรรคสมบูรณ์ที่เข้าร่วมกองประชุมก็ได้ดำเนินการทาบทามและป้อนบัตรเลือกเอาคณะบริหารงานพรรคคณะประจำพรรคเลขาห้องเลขาคณะพรรคประธานและห้องประธานกวดกาพรรคไปติดตามข่าวพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในตอนเช้าเวลา 10:00 นของวันที่23พฤษภาคมนี้โดยให้เกียรติเข้าร่วมของสมเด็จเจ้าหญิงไอโกะแห่งญี่ปุ่นท่านทองสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านซิมาดะโตมาอากิรองรัฐมนตรีต่างประเทศฝ่ายรัฐสภาญี่ปุ่นท่านนางซูซิยะซินาโกะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวท่านอัมไพกินดาวงเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศญี่ปุ่นบรรดาอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งบรรดาแขกจากองค์การต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนและภาคสังคมรวมทั้งบรรดาผู้สนับสนุนสมาคมลาวที่ประเทศญี่ปุ่นนักศึกษาและมวลชนคนลาวญี่ปุ่นเข้าร่วมงานบุญลาวครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่14นับแต่ปี2007เป็นต้นมาและถือเป็นงานโฆษณาเผยแพร่วัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นงานบุญลาวปีนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ Let's Visit Laos 2016เน้นใส่ส่งเสริมและดึงดูดคนญี่ปุ่นและคนต่างประเทศไปเยี่ยมยามประเทศลาวภายหลังที่สมเด็จเจ้าหญิงไอโกะได้เสด็จเยี่ยมยามลาวด้วยผลสำเร็จอันจบงามในเดือนพฤศจิกปี2015ผ่านมาซึ่งเหตุให้คนญี่ปุ่นมีความสนใจและหู้จักประเทศลาวหลายขึ้นภายในงานระยะ2วันนั้นได้มีการแสดงศิลปะวรรณคดีกองศิลปากรแห่งชาติลาวจำนวนหนึ่งมีศิลปินตีอุดาไลนักห้องที่มีชื่อเสียงจากลาวนักห้องนักดนตรีที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นและมีการจำลองกิจกรรมทางด้านฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติลาวเช่นว่าพิธีบาสีสุขวนการแห่บั้งไฟแห่ประสาทเพิงและแห่นางสังขารแห่ปุยยาเยอและนอกจากนั้นยังมีห้านบังแสดงเครื่องหัตถกรรมและเครื่องดนตรีลาวมีการโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวลาวและกับห้านขายอาหารเครื่องดื่มเครื่องนุ่งห่มและกับผลิตภัณฑ์จากลาวรวมทั้งหมดอยู่มี66ห้านด้วยกันถือว่าสร้างความสนใจให้แก่แขกที่ไปท่องเที่ยวนั้นได้พอสมควรเนาะปฏิตามพิธีวางศิลาลึกโครงการสร้างตั้งโรงงานฝุ่นองคธาตุศิวภาพวันที่22พฤษภาคมนี้กรมปลูกฝังร่วมกับบริษัทกลุ่มกสิกรรมลาวจำกัดได้จัดพิธีวางศิลาลึกโครงการสร้างตั้งโรงงานฝุ่นองคธาตุศิวภาพอยู่ที่ศูนย์กสิกรรมสะอาดเวิร์นคำเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมมีท่านรองรัฐมนตรีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมหัวหน้าห้องการกระทรวงทีมงานบริษัทกลุ่มกสิกรรมลาวจำกัดพร้อมด้วยแขกถือเชิญและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีท่านบุญจันทร์กรมบุญญสิทธิ์หัวหน้ากลุ่มปลูกฝังได้รายงานย่อเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายต้นต่อคือด้านการผลิตเน้นผลิตฝุ่นองคธาตุศิวภาพมีคุณภาพสูงสามารถตอบสนองให้แก่ฟาร์มตัวแบบของศูนย์กสิกรรมสะอาดหัวหน่วยธุรกิจกลุ่มชาวกสิกรเป็นสินค้าจำนวนภายในและส่งออกทั้งเป็นการลดพ้นการนำเข้าฝุ่นเคมีและศิวภาพจากต่างประเทศสำหรับโครงการมีเนื้อในมีหน้าที่ทั้งหมดอยู่4เฮกตาร์และมีกำลังการผลิตประมาณ 100,000 ตันต่อปีซึ่งคาดการโครงการจะสำเร็จและเปิดดำเนินภายในปี2026นี้เผยให้โครงการได้ถูกจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นทางการท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยการนำที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางศิลาลึกเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับโครงการสร้างตั้งโรงงานฝุ่นองคธาตุศิวภาพอีกด้วยติดตามข่าวเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปา2แห่งพิธีเซ็นสัญญาด้วยการสัมปทานและลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาอยู่บ้านธาตุขาวเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์และอยู่บ้านยะผะเมืองสีขวดตะบองระหว่างองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ต่างหน้าโดยห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนนครหลวงเวียงจันทน์และบริษัทท่อน้ำลาวอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวจัดขึ้นในวันที่22พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมแลนด์มาร์คแม่ของดีไซน์นครหลวงเวียงจันทน์ต่างหน้าเส้นโดยท่านธนงศิลป์แสงพระวงศ์หัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนนครหลวงเวียงจันทน์และท่านนางสุจินดาแสงเพชรผู้อำนวยการบริษัทท่อน้ำลาวอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านศิริราชธงศิลป์
ทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ท่านบุญยวัฒน์นิรไซหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองศรีขุดตะบองและเมืองศรีสัตนาคและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมโครงการว่าด้วยการสัมปทานและลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาอยู่บ้านท่าข่าวเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์แม่นมีกำลังการผลิต 20,000 เมตรก้อนต่อวันและอยู่บ้านยะผะเมืองศรีโคตะบองมีกำลังการผลิต 20,000 เมตรก้อนต่อวันด้วยรูปแบบก่อสร้างดำเนินงานและมอบโอนหรือเอิ้นว่า BOT มีจุดประสงค์หลักก็เพื่อผลิตและสนองน้ำสะอาดให้แก่รัฐวิสาหกิจประปานครหลวงเวียงจันทน์เพื่อนำไปแจกย้ายและสนองให้แก่ประชาชนภายในขอบเขตพื้นที่ของโครงการได้สมใส่น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพโครงการนี้แม้ได้รับการบริหารและคุ้มครองโดยบริษัททอน้ำลาวอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวมีกำหนดระยะเวลาสัมปทานทั้งหมดอยู่30ปีนับแต่มือสำเร็จและการก่อสร้างเป็นต้นไปมีระยะเวลาการก่อสร้างนี้1ปีปัจจุบันทั้ง2โครงงานแม้นได้สำเร็จการก่อสร้างก่อนเวลาที่กำหนดใช้เวลาก่อสร้างเพียง7เดือนสำเร็จโดยนำใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาพัฒนาระบบน้ำประปาและสามารถเปิดนำใช้ได้ในปัจจุบันการลงนามเซ็นสัญญาในครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวอันสำคัญในการพัฒนาพื้นฐานโครงรางของนครหลวงเวียงจันทน์เน้นใส่การร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดที่ปลอดภัยและยืนยงต่อไปมาติดตามเบิ่งข่าวเกี่ยวกับการช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนที่ว่าติดอยู่ในถ้ำ7คนปัจจุบันนี้ที่ว่าหน่วยงานกู้ภัยของลาวและไทยพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของยังเล็งสืบให้การช่วยเหลือที่ว่าเล็งสืบต่อให้การช่วยเหลือประชาชนจำนวน7คนที่ติดค้างอยู่ปองถ้ำหินผาบ้านพันใสเมืองล่องแจ้งแขวงเสสบูรณ์แต่การปฏิบัติเวียกงานตัวจริงนั้นยังพบอุปสรรคหลายอย่างที่ต้องได้ระมัดระวังและเหตุเวียกแข่งกับเวลาย้อนว่าสภาพฝนยังสืบต่อตกอย่างต่อเนื่องเทียดไทยระดับน้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้นท่านนังเพชรสมัยโพสัญวงศ์ห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสสมบูรณ์ประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงทั้งเป็นหัวหน้าคณะทีมงานติดตามแก้ไขภาคสนามได้รายงานหัวในตอนบ่ายของวันที่24พฤษภาคมนี้บรรดาทีมงานกู้ภัยจาก4ภาคส่วนเดินทางไปถึงเมืองล่องแจ้งและเข้าปฏิบัติงานตัวจริงอยู่ภาคสนามภายหลังรับฟังรายงานข้อมูลจากคณะรับผิดชอบภาคสนามและประชาชนผู้ที่เคยเข้าไปในฮู้ถ้ำผาหินเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานทีมงานกู้ภัยของไทยจำนวน6ท่านประชาชนที่อยู่ในพื้นที่3ท่านเริ่มเข้าปฏิบัติงานในถ้ำหอบทับอิฐและนำภาพถ่ายออกมาเพื่อประเมินและประชุมกับคณะและวางแผนปฏิบัติงานหอบ2โดยในเวลา 20:00 นแม้ได้กะเกี่ยมสืบต่อหอบ2ตามแผนคาดคะเนให้ฮอดเป้าหมายบอลประชาชนติดค้างอยู่แต่เกิดฝนตกหนักเฮ็ดให้มีน้ำไหลเข้าน้ำออกบ่ใหญ่ขึ้นอุปกรณ์นำไส้จำนวน1ขนส่งไปบ่ทันฮอดสนามเพราะว่ามันหนักแล้วก็เส้นทางยุ่งยากจึงได้โจ๊ะแผนการดำน้ำแต่ยังสืบต่อดูดน้ำออกปกติตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับแผนการเคลื่อนไหวในวันที่25พฤษภาคมแม่นได้สืบต่อจุดที่6โดยดำน้ำเข้าไปหาเนิน30องศามีระยะทางประมาณ30เมตรซึ่งเนินนี้คาดว่าจะมีผู้รอดชีวิตติดอยู่ในนั้นและปฏิบัติแผนการดูน้ำออกตลอด24ชั่วโมงส่วนเวียกงานอยู่ภายนอกได้มีการกะเกี่ยมภาชนะอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินให้รับประกันตลอด24ชั่วโมงซึ่งคณะรับผิดชอบสนามแต่ละภาคส่วนแม่นได้กะเกี่ยมความพร้อมรอบด้านเป็นต้นก็แม่นอุปกรณ์รับใช้เวียกงานสนามเสบียงอาหารและอื่นนอกจากนี้ยังได้สุมใส่ป้องกันหากสาวความสงบปลอดภัยคนเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเป็นปกติสุมใส่ปฏิบัติเรียกงานตามแผนของทีมงานกู้ภัยให้บรรลุคาดหมายและได้ผลดีอันนี้เป็นความคืบหน้าวันที่14สิงหาคมเนาะส่วนมื้อนี้การแน่นอนทีมงานข่าวพอก็จะติดตามข่าวเพื่อนำเสนอให้ท่านได้รับรู้

0: และพร้อมที่จะดำรงชีวิตในป่าได้อย่างปลอดภัยการกักยึดสัตว์ดังกล่าวมีขึ้นในวันที่16พฤษภาเมื่อเจ้าหน้าที่วิสาหกิจเฉพาะประจำป้อมกวดกา44เมืองสนสมบูรณ์ได้ทำการกวดค้นรถเมล์โดยสารสายตะปือนครหลวงเวียงจันทน์ที่มาจากนครปากเซผ่านการกวดกาได้พบเห็นสินค้าเกิดห้ามสุกเสื่องไว้อยู่สันหลุมหรือบนเก็บเครื่องอยู่ใต้ท้องรถเมล์แบบผิดกฎหมายซึ่งประกอบมีตัวลิ้นอีก9ตัวในนี้รอดชีวิต4ตัวตาย3ตัวส่วนอีก2ตัวบ่แข็งแรงและได้ตายในเวลาต่อมาน้ำหนักรวม43กิโลมีสิ้นส่วนตัวเม่น2แกดฟูมน้ำหนักรวม36กิโลสำหรับสิ้นส่วนสัตว์ป่าที่บ่มีชีวิตแล้วนั้นซึ่งรวมมีตัวลิ้นตาย3ตัวและก็สิ้นส่วนตัวเม่นนั้น2แกดฟูม36กิโลเจ้าหน้าที่ได้นำไปทำลายถิ่มด้วยการจุดไฟเผาอยู่บริเวณลักซิบเมืองบ่าเจียงเจริญสุขแขวงจับปะซักเพื่อว่าป้องกันการนำไปเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าและควบคุมด้านสุขอนามัยตัวลินและตัวเมนเป็นสัตว์ป่าหงห้ามที่ใกล้จะสูญพันธุ์และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างยิ่งการเข้มงวดกวดกาของเจ้าหน้าที่แขวงจับปะซักในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดในการต้านการฆ่าสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ธรรมชาติให้ยืนยงต่อไปก็ถือว่าสัตว์ป่ากับมีหลายชนิดที่ทางรัฐบาลได้มีห่วงห้ามอันนี้ลินก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นเนาะพร้อมจะติดตามข่าวทั้งแขวงต่างๆที่นักข่าวแต่ละแขวงได้ส่งให้ทีมงานของพวกเขาเริ่มต้นจากแขวงเซกองวันที่14พฤษภานี้ท่านเจินยศห้องหัวหน้าของเหียนการเมืองเหวียนจีแทงนครเวเวียดนามพร้อมคณะได้เข้าพบกันนำแขวงเซกองโดยการต้อนรับอย่างอบอุ่นของท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีกรรมการประจำพรรคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีท่านแสงลาตีหลอมยะเดชกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าห้องเฮียนกันเมืองกันปกครองแขวงเซกองพร้อมด้วยคณะและแขนงการเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงเซกองมีรายงาน
1: ท่านเจินเหยิดห้องหัวหน้าห้องเฮียนกันเมืองเหงียนจิแทงนครเวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แจ้งจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเซกองในครั้งนี้เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนระหว่างห้องเฮียนกันเมืองเหงียนจิแทงนครเวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับโฮงเฮียนการเมืองการปกครองแขวงเซกองสาธารณรัฐประชาธิปไตยป่าซาสลาวพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งผ่านมาโฮงเฮียนการเมืองเหงียนจิแทงแม้นเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านทฤษฎีการเมืองขั้นกลางและอบรมทักษะการนำพาคุ้มครองให้บรรดาพนักงานสี่แขวงภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยป่าซาสลาวนอกจากการก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์แล้วในระยะที่ผ่านมานครเวกับแขวงเซกองก็ได้มีการพัวพันหัวมือหอบด้านและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหลายของเขตเวียกงานรวมทั้งด้านวัฒนธรรมสังคมด้านเศรษฐกิจและด้านเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบสุขพร้อมทั้งพันขยายมุ่นเสือความสามัคคีแบบพิเศษการหัวมือหอบด้านของสองสาธารณรัฐเวียดนามให้มันคงขนงแกนขึ้นเรื่อยๆโอกาสนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซกองก็ได้กล่าวต้อนรับอันอบอุ่นมายังคณะนำโฮงเฮียนการเมืองเหงียนจิแทงนครเวที่ได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเซกองในครั้งนี้ซึ่งอยู่ในระยะที่2ภาค2รัฐประชาชน2สาธารณรัฐเวียดนามพร้อมสำเร็จและจะตั้งพันกระยายมาตีกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศของตนให้เกิดดอกออกผลมาเลย์ซีผู้ต้องผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน
0: จากแขวงเซกองไปติดตามข่าวทางแขวงอุดมไซวันที่20พฤษภาคมนี้คณะแพทย์จากห้องหมอประชาชนเมืองล่าของจีนได้เดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ห้องหมอแขวงอุดมไซนำโดยท่านนางหูยูลินห้องหัวหน้าห้องหมอประชาชนเมืองล่าพร้อมด้วยคณะวิชาการแพทย์ให้การต้อนรับโดยดร.รัตตาวรรณจิตผู้อำนวยการห้องหมอแขวงลมไส้พร้อมด้วยคณะบริหารงานมีต่างหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงและพนักงานแพทย์หมอที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงลมไส้รายงาน
2: การพบปะในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถการบริการการแพทย์และสาธารณสุขภาคพื้นสายแดนจีนลาวระยะ2ระยะ3จุดประสงค์หลักเพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการและการบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยให้แก่หุ้งหมอแขวงอุดมไซและหุ้งหมอเมืองน้ำมอในพิธีทานนางวูยูลินได้เน้นนักว่าการหัวมือในครั้งนี้บ่เพียงแต่แม่นการ

0: เหลือทางด้านวัตถุอุปกรณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างแนวป้องกันความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งร่วมกันอยู่เขตชายแดนซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั้ง2ประเทศสามารถเข้าถึงการบริการทางด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพและทันการพร้อมทั้งเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนให้เป็นรูปธรรมขึ้นเรื่อยๆจากนั้นทานดร.ลัตตาวรรณจิตก็ได้แสดงความเข้าใจต่อรัฐบาลและประชาชนเมืองล่าที่ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนเวียกงานสาธารณสุขของแขวงอุดมไซตลอดมาและการเสื้อเหลือในครั้งนี้แม้มีความหมายความสำคัญที่สุดในการยกระดับความสามารถการบริการแบบครบวงจรของห้องหมอแขวงอุดมไซเพื่อเฮ็ดให้การปินปัวพญาตมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแน่ใจเฮ็ดให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความผาสุกเวียกงานการร่วมมือทางด้านการแพทย์แล้วจีนถือเป็นเสาค้ำที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพื้นฐานโครงสร้างทางด้านสาธารณสุขการมอบหับอุปกรณ์การปรึกษาหารือในครั้งนี้จะเป็นขีดใหม่ในการยกระดับการร่วมมือระหว่างห้องหมอประชาชนเมืองล่าและห้องหมอภายในแขวงอุดมไซให้ก้าวสู่ลำดับใหม่ที่แน่นแฟ้นกว่าเก่าเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายด้านโรคภัยไข้เจ็บและสร้างสังคมให้มีสุขภาพดีร่วมกันในอนาคตไซสมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: จากแขวงอุดมไซไปกันที่แขวงบริคำไซเมื่อบดลมานี่กลุ่มเศรษฐกิจเมืองปากกระดิ่งได้จัดกล่องประชุมเผยแพร่ผลสำเร็จการประเมินมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาและเนี่ยสมัยตามดำรัส348ของรัฐบาลอยู่ห้องประชุมเศรษฐกิจเมืองปากกระดิ่งโดยการเข้าร่วมของทานแก้ววงทองกลมมะแสงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปากกระดิ่งมีหัวหน้าของการห้องหัวหน้าของการพนักงานวิชาการตลอดทอดนายบ้านเลขาปกบ้าน47บ้านทั่วเมืองเข้าร่วมทั้งหมดอยู่60สหายรายละเอียดนักข่าวแขวงบริคำไซมีรายงาน
2: ท่านพรสวรรค์อุ่นพามีไซคณะห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองขึ้นผ่านบทสรุปการประเมินมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาทั่วเมืองปากกระดิ่งประกอบมี47บ้านมี730หน่วยมี 10,500 กว่าครอบครัวมีพลเมืองทั้งหมด 63,100 กว่าคนหญิง 32,100 กว่าคนครอบครัวบ่พ้นทุกข์มีทั้งหมด4ครอบครัวครอบครัวคนทุกข์มีทั้งหมด 10,500 กว่าครอบครัวครอบครัวพัฒนามีทั้งหมด 10,400 กว่าครอบครัวมาตรฐานที่บ่บรรลุหลายกว่าหมู่แม่นสิ่งปลูกสร้างที่ติดพันกับเฮือนเซ็นเฮือนครัววิทายโคกสัตว์พืชสวนครัวสวนไม้ให้มากได้รับการจัดสรรให้มีความสะอาดจบงามปลอดภัยและสะดวกให้แก่การนำใช้บ่บรรลุ15ครอบครัวครอบครัวมีใบตะดินหรือใบยั่งยืนสิทธิ์นำไซที่ดินบ่บรรลุ2ครอบครัวขาดหมายสู่โซนปี2026และทิศทางแผนการปี2025-2026หักษาบ้านพ้นทุกข์ให้ได้47บ้านกวมห้อยสนห้อยของบ้านทั้งหมดในทั่วเมืองสู่โซนหักษานำมยศเมืองพ้นทุกข์ไว้ให้ได้เดียวก็เดียวกันนี้ยังได้มีผู้แทนกองประชุมยังได้ผัดเปลี่ยนการประกอบคำคิดคำเห็นต่อผลสำเร็จของการประเมินมาตรการพ้นทุกข์แน่ใจคนควบพันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเข้าสู่ตัวจริงโดยนำใช้ตัวจริงโดยนำใช้ข้อมูลผลการประเมินระยะกลางตามเงื่อนไขท่าแห่งและจุดพิเศษของครอบครัวจันสมนพามีใส่รายงานจากแขวงบริคำไซ
1: จากบริคำไซพอลุ่มไปทางภาคใต้ไปแขวงอัตตปือและยังสำเดือนต้นปีนี้คณะผักธนานำตลอดฮอดพนักงานวิชาการแขนงการต่างๆที่ขึ้นกับด่านสากลผู้เกลือแขวงอัตตปือได้พร้อมกันสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติตามแนวทางนโยบายผักกฎหมายของรัฐรวมทั้งบรรดานิติกรรมต่างๆเฮ็ดให้หลายเวียกงานบรรลุผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้รายละเอียดนักข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
3: ท่านอุดมอารมณ์จิตหัวหน้าคณะคุ้มครองด่านสากลผู้เกลือแขวงอัตตปือได้ให้สัมภาษณ์ว่าระยะ3เดือนต้นปี2026ด่านสกุลผู้เกลือได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติในทีมพิเศษเฉพาะได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและพลเมืองทั่วไปซึ่งมีพนักงานและเจ้าหน้าที
4: ่ซึ่งใน3เดือนผ่านมาสามารถบรรลุผลสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องงานตรวจค้นเข้าออกเมืองได้บริการการแจ้งเข้าออกเมือง 57,831 คนยิ่ง 13,162 คนเด็ก3,100คนรวมมี43สัญชาติคนแจ้งออกเมือง57,502 คนหญิง13,163 คนเด็ก3,046 คนซึ่งรวมมี48สัญชาติพาหนะแจ้งเข้าเมืองมี18,332 คันแจ้งออกเมือง16,383 คันเวียกงานการจัดเก็บรายรับจากสินค้าส่งออกและนำเข้าทั้งหมดมี147ล้าน480,965กีบ
3: ท่านชีอุดมอารมณ์จิตหัวหน้าคณะคุ้มครองดันสกุลผู้เกือแขวงอัตปือกล่าวเติมว่าในตอนนั้นนี่ดันสกุลผู้เกือจะได้ยกระดับเครื่องมือเทคนิควิชาเฉพาะให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองหน้าที่เวียกงานในระยะใหม่ทุกการบริการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบและปลอดภัยสีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: ไปติดตามข่าวกันที่ทั้งหลวงน้ำทาในระหว่างที่สาวหาเสาเอ็ดพฤษภานี้สะพานเมญิงเมืองรองแขวงหลวงน้ำทาได้ต้อนรับคณะสะพานเมญิงและบ้านเป้าหมายของโครงการกรีนจากเมืองบุญเหนือและเมืองพงศลีแขวงพงศลีในโอกาสมาถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองบริหารกลุ่มทุนเงินขันบ้านในบ้านเป้าหมายของโครงการ VX อยู่2บ้านภายในเมืองรองคือบ้านห้วยกุ้มและบ้านแสนคำใหม่โดยการต้อนรับของท่านนางปัดแฝงล่ากรรมการพรรคเมืองคณะผู้งานสะพานมิงแขวงหลวงน้ำทาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดนะครับแขวงหลวงน้ำทามีรายงาน
5: ในกองประชุมท่านนางปัดแฝงล่ากรรมการพรรคเมืองคณะบริหารงานสะพานแม่หญิงแขวงประธานสะพานแม่หญิงเมืองได้กล่าวเปิดกองประชุมพร้อมทั้งยกให้เห็นถึงจุดประสงค์ต้นตอเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันในการคุ้มครองบริหารกลุ่มทอนเงินขันบ้านระหว่างบ้านเป้าหมายของโครงการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนหรือโครงการกรีนประจำเมืองบุญเหนือเมืองพงศาลีและบ้านเป้าหมายของโครงการ VX ประจำเมืองรองจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้รับฟังการรายงานย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของกลุ่มทอนเงินทั้ง2บ้านอยู่ภายในเมืองรองในระยะผ่านมาซึ่งได้ยกให้เห็นสภาพรวมจุดเด่นสิ่งท้าทายวิธีการแก้ไขและทิศทางแผนการในต่อหน้าผ่านการรายงานให้ฮู้ว่าบ้านห้วยกุ่มมีทั้งหมด160หลังคาเรือน184ครอบครัวมีพลเมือง856คนหญิง417คนอาชีพต้นตอแมนเฮ็ดไฮเฮ็ดสวนและรับจ้างปัดยางพาราปัจจุบันกลุ่มทอนเงินบ้านห้วยกุ่มแมนอยู่ในการฝากเงินหอบเบียนที่7ศกปี2025-2026มีสมาชิกทั้งหมด81คนมีเงินฝากประจำงวด24ล้าน3แสนกีบสมาชิกกู้ยืม24ล้านกีบในระยะ8เดือนผ่านมาสามารถระดมเงินฝากได้ทั้งหมด190ล้าน2แสนกว่ากีบและเก็บดอกเบี้ยได้12ล้าน1แสนกว่ากีบสำหรับอยู่บ้านแสนคันคำมือแม่ได้สร้างกองทุนมาเป็นปีที่2มีสมาชิก23คนผ่านการปันผลในท้ายปีฮอบเบียนที่2เห็นว่ามียอดเงินฝาก54ล้าน5แสนกว่ากีบดอกเบี้ย5ล้าน2แสนกว่ากีบรวมยอดเงินฝากและดอกเบี้ยทั้งหมด60ล้านกว่ากีบสสีรอบันคำผู้สื่อข่าวเมืองรองรายงาน
1: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเวลาพอกมดลงพอดีขอบใจทุกท่านติดตามรายการพอเตือนตนทางรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานข่าวพวกเขาลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเน้นหนักให้คณะกรรมการปกป้องสังคมขั้นศูนย์กลางสุ่มใส่แก้ไขปัญหาเข่งห้อนด้านเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนวางศีลระลึกโครงการปรับปรุงสนามบินสากลเวียงจันทน์แขวงจำปาสักสำเร็จการสร้างตั้งตาแสงเป็นแขวงที่3ในทั่วประเทศประธานประเทศเวียดนามจะเดินทางเยี่ยมยามสิงคโปร์ทางรัฐกิจเพื่อหัดแน่นการพัวพันหัวมือสองประเทศจีนจะจัดกองประชุมระดับสูงของสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: วันที่25พฤษภานี้กองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของคณะกรรมการซีนำระดับชาติและอนุกรรมการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ได้ถูกไขขึ้นที่โรงแรมสุภาตานครหลวงวิจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของทานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานคณะซีนำการเป็นประธานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและมีการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงของคณะกรรมการจากบรรดากระทรวงแขนงการองค์การจัดตั้งมหาชนมหาวิทยาลัยแห่งชาติและองค์การปกครองนครหลวงวิจันทน์และแขวงหลวงพะบางและบรรดาเมืองอ้อมข้างนครหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในคณะกรรมการและอนุกรรมการตามข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการซีนำระดับชาติและคณะผู้สอบอนุกรรมการต่างๆเพื่อก้าเกียมการเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ในโอกาสดังกล่าวทานรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้มีคำเห็นกล่าวเปิดกองประชุมดังกล่าวโดยได้ยกให้เห็นความหมายความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่14-18กันยา2026ที่นครหลวงวิจันทน์โดยเฉพาะได้ยกให้เห็นเนื้อในสำคัญของกองประชุมทบทวนดังกล่าวก็คือการส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญา CCM การยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากลและสร้างภาพพจน์ที่ดีของลาวในการเป็นเจ้าภาพกองประชุมดังกล่าวโดยเฉพาะในการต้อนรับแขกต่างประเทศขณะทางการจากประเทศลัตภาคีที่จะเข้าร่วมหลายกว่า900ท่านพร้อมทั้งได้เสนอให้ทุกภาคส่วนก็คือบรรดาอนุกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการเป็นเจ้าภาพร่วมกันของทั่วสังคมพร้อมกันเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตามภาระบทบาทและหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงแน่ใจเพื่อให้การก้าเกียมกองประชุมสามารถรับประกันได้ความพร้อมในทุกด้านและรับประกันได้ผลสำเร็จในการจัดกองประชุมทบทวนดังกล่าวอย่างจบงามพร้อมนี้กองประชุมดังกล่าวก็ได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าของการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพของลาวของท่านนางมุกดาวันศรีสุริตหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นหัวหน้ากองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวซึ่งได้เสนอให้ทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์หลักของการเป็นเจ้าภาพและการเป็นประธานกองประชุมรอบเวียนที่3โดยเฉพาะการก้าเกียมด้านเนื้อในกองประชุมการก้าเกียมแผนการนำพาคณะผู้แทนไปเยี่ยมยามภาคสนามที่แขวงหลวงพะบางเพื่อให้บรรดาคณะผู้แทนได้เห็นการปฏิบัติงานตัวจริงในการ